0: ท้อนถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเติบโตขึ้นเรื่อยๆระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาจากนั้นนายกรัฐมนตรีทำพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์หรือ Opening Bell ของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของไทยต่อหน้านักลงทุนระดับโลกซึ่งจะเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งการลงทุนการขยายธุรกิจและการสร้างงานเพื่อส่งต่อประโยชน์สู่ประชาชนไทยโดยเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่3ที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวต่อจากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อปี2552และนายเศรษฐาทวีสินเมื่อปี2566ยศวัฒน์ พงษ์ประภาสรายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
1: เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เวลา20นาฬิกาได้มีฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีส่งผลให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังนะครับเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันและพบว่าบริเวณถนนสุขุมวิทตั้งแต่ช่วงแยกสัตหีบหรือแยกปลาหมึกนะครับไปจนถึงแยกกม.1ระยะทางประมาณ1กิโลเมตรมีน้ำท่วมขังในระดับสูงนะครับส่งผลให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่สัญจรผ่านไปมาต้องใช้ความระมัดระวังนะครับโดยรถบางคันไม่สามารถฝ่ากระแสน้ำไปได้จนเครื่องยนต์ดับขณะที่ประชาชนบางส่วนนะครับต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสัตหีบปภ.เทศบาลเมืองสัตหีบพร้อมทีมกู้ภัยได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วนนะครับทั้งนี้นายณัฐวุฒิอนุโยธานายอำเภอสัตหีบขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับแล้วก็ติดตามประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนของข่าวกีฬานะครับไปติดตามโปรแกรมการแข่งขันของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026ไอจินาโงย่าจากคุณสาธินีจันทร์กระจ่างวงครับ
2: ผลฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกลีกเอในกลุ่ม2เนเธอร์แลนด์เสมอกับเยอรมนีไป1-1เซอร์เบียแพ้กับกรีซไป1-2กลุ่ม4โปรตุเกสเอาชนะเวลส์ไปได้1-0และนอร์เวย์เอาชนะเดนมาร์กไปได้3-2ขณะที่โปรแกรมเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยมีลุ้นที่เซปักตะก้อชิง2เหรียญทองทีมชุดหญิงไทยจะพบกับเกาหลีใต้ในเวลา7:00 น.ต่อด้วยทีมชุดชายนั้นไทยก็จะพบกับมาเลเซียในเวลา12:00 น.จากนั้นขี่ม้าชิง1เหรียญทองในประเภทศิลปะบังคับม้าประเภททีมหญิงในเวลา7:30 น.ส่วนโยมหนักมีรุ่น2รุ่นค่ะโดยรุ่น57กิโลกรัมหญิง11:30 น.และรุ่น61กิโลกรัมหญิง15:30 น.สาธินีจันทร์กระจ่างวงรายงานค่ะ
3: ลองหยิบยื่นความสุขในตัวคุณเพื่อแผ่ให้คนรอบข้างแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขสร้างมิตรภาพที่สวยงามได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
1: 8นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเตรียมพระองค์ทรงฝึกซ้อมม้าส่วนพระองค์เพื่อเข้าสู่การแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจิ นาโกย่า2026ฝนกระหน่ำทั้งคืนหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครกองทัพบกระดมสรรพกำลังช่วยเหลือประชาชนจากน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากในหลายจังหวัดเฝ้าติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิดเซลบอร์ดคาสต์แจ้งเตือนอำเภอเมืองอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มพื้นที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นพื้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มผู้เปราะบางและระวังไฟฟ้าดูดนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกร่วมพิธี Opening Bell ลั่นระฆังเปิดการซื้อขายร่วมเป็นสักขีพยานลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเชื่อมโยงตลาดและการลงทุนข้ามพรมแดนประเทศเวียดนามลงนามข้อตกลงจัดหารถไฟความเร็วสูงจำนวน10ขบวนมูลค่า 1,000 ล้านยูโรเตรียมให้บริการรถไฟความเร็วสูงในฮานอยและนครโฮจิมินห์รัฐบาลตาลีบันอัฟกานิสถานเปิดเผยปากีสถานส่งเครื่องบินโจมตีเป้าหมายทางอากาศในหลายจังหวัดพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย4รายท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดสูงพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันศุกร์ที่25กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสาคนครับ
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ครับพร้อมด้วยทีมงานนะครับคุณนกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนพักธนนัทคุณบุญสมบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านตลอดถึงคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ด้วยนะครับทักทาย FC รายการไหนสิฮะ
1: อ๋อ FC รายการนะคะก็มีคุณนิตยาบางกลวยค่ะคุณเบ้งจันทสิงห์นะคะ
0: ครับ
1: หนุ่มอันดาหน้าใสจังหวัดภูเก็ต
0: ครับ
1: ที่เขาบอกว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยฝนไม่ตกแต่ที่กรุงเทพมีตกรู้สึกว่าจะตกตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวาน
0: จนเช้า
1: เช้าวันนี้ก็ยังไม่หยุดมีหลายพื้นที่เลยนะคะวันนี้ที่ เราจะนำมาพูดคุยกันนะคะว่ามีพื้นที่ไหนบ้างที่ต้องจะเจอกับฝนที่ตกหนักรวมไปถึงฝนที่ตกสะสมกันด้วยค่ะ
0: ครับคุณดวงรักหนองบัวล่างคุณสุจิตเครืออินคุณประภัยทุมานามนะครับทักทายกันเข้ามาแล้วนะครับคุณรัตนาสิมะด้วยนะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทุกท่านทุกคนที่เพิ่งเข้ามาในขณะนี้ก็สามารถติดตามรับชมภาพสดๆไปพร้อมๆกับวิทยุกระจายเสียงได้ผ่านเพจ Army Radio นะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษ Army Radio ค้นหาได้เลยครับวันนี้มาพร้อมกับน้องสุภาพรนะฮะ แทนน้องณัฐจันทรังสีวันน
1: ี้
0: เป็นว
1: ัก
0: เป็นวักพักวันหนึ่ง
1: พักวันหนึ่ง
0: ครับไม่รู้ไปติดฝนอยู่ที่ไหนหรือเปล่า นะครับ ช
1: ่
0: วงนี้คนไทยมีความสุขในเรื่องของความสำเร็จของเด็กสาวคนหนึ่งจากภูเก็ตประเทศไทยน้อง
1: เนเน่
0: รอยัลนะครับหรือน้องแพรวรัติการอําลอยนะครับที่ไปสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยนะฮะบนเวทีอเมริกาก็ทาเลนต์นะครับหลังจากที่ได้เป็นแชมป์นะครับซึ่งโอ้โหไม่เคยมีนะ
1: ไม่เคยมี
0: คนไทยที่ไปชนะเลิศบนเวทีแบบนี้เนี่ย
1: ยังไม่เคยเห็น
0: ครับแล้วก็ความสำเร็จครั้งนี้ก็คงไม่ใช่แค่ตัวน้องเนเน่เองแต่ว่าเป็นความสำเร็จร่วมกันของคนไทยโดยเฉพาะเด็กๆและเยาวชน
1: อุ้ยใช่ค่ะเห็นว่าโรงเรียนของน้องเนี่ยก็แบบโหตั้งทีมเชียร์กันเลยนะทั้งโรงเรียนเลย
0: ก็คงจะได้มีการต้อนรับนะฮะกลับคืนสู่ภูเก็ตประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่นะครับเห็นกรรมการท่านหนึ่งบอกว่าฉันรักประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตนะฮะอยากจะย้ายตามเลยอ
1: ยากจะย้ายตาม ชอบเลยนะที่บอกว่าถ้าเน่ไม่ได้เนี่ยจะขายบ้าน
0: ถึงขั้นขายบ้านเลย
1: จะขายบ้าน
0: ตามมาอยู
1: ่ตามมาอยู
0: ่ที่ประเทศไทยนะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่ถือว่าน่าจะสร้างแรงบันดาลใจดีๆนะครับให้กับเด็กๆและเยาวชนในการสนใจสิ่งที่รักที่ชอบโดยเฉพาะเรื่องของดนตรี
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับอย่างเช่นน้องเนี่ยอายุเพียง16เท่านั้นเองตอน16เราอยู่ที่ไหนกัน
1: ตอนนั้นน่าจะกำลังเล่นนะกระโดดหนังยาง
0: นะตามวัยตามว
1: ัยตามวัย
0: นะครับ
1: สดใสตามวัย
0: ใช่ครับเดินทางปลอดภัยเช้าวันนี้ฝนหนาวสาวครวนนะครับบทเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในบรรยากาศยามฝนพรำโดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็อีกหลายๆภาคนะครับทางภาคเหนือภาคอีสานก็มีฝนตามที
1: ่
0: กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนนะครับมาฟังข่าวจากทางกองทัพบกเช้าวันนี้กันครับสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยของชาติจากสถานการณ์ตำแหน่งชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568โดยมีนายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานไปที่อำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีครอบครัวพลทหารกฤติกรสร้อยระยะสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่9ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีครอบครัว10เอกชวกรเดชขุนทศสังกัดกองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละบริเวณพื้นที่ภูผีจังหวัดศรีสะเกษครับ
1: ค่ะครอบครัว10เอกพระชรนะคะที่ขออภัยค่ะพัชระแย้มแตงอ่อนเนี่ยพระชร ที่อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีค่ะสังกัดกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1นะคะซึ่ง เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและกล้าหาญที่บริเวณพื้นที่ช่องอันม้าจังหวัดอุบลราชธานีด้วยทรงห่วงใยครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาและเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวพลทหารคณะสนันทาดี ที่ค่ายเอราวัณตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีสังกัดกองบัญชาการกองพันจู่โจมซึ่งได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ช่องอันม้าจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจค่ะ
0: ครับนี่ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ทรงห่วงใยครอบครัวของวีรบุรุษทหารกล้านะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: มาดูติดตามมาติดตามสถานการณ์เรื่องของน้ำนะครับเมื่อวานนี้24กันยายนนะวันมหิดลวันทหารราบด้วยนี่นะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ยังเป็นวันที่หลายคนก็ยังติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการนะครับได้ร่วมประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งจากการประชุมสำหรับทำลายในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในช่วง25ถึง27กันยายนก็มีดังนี้นะครับ25ถึง26กันยายนนะครับวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยนะครับยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกรวมไปถึงบางพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันอาทิตย์ที่27กันยายนคาดว่าจะมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดครับ
1: ค่ะด้านคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและมากกว่า3เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้ค่ะ
0: ด้านกองทัพบกก็ระดมสรรพกำลังทุกกองทัพภาคเฝ้าระวังอุทกภัยฉับพลันพร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศพลเอกพนาคล้าวประทุกผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกทุกพื้นที่นะครับบูรณาการร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนพร้อมทั้งตรวจสอบความพร้อมของหน่วยและก็ยุทโธปกรณ์ต่างๆเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่พระนครศรีอยุธยานะคะหลังเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยและแม่น้ำสาขาหลายแห่งค่ะปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำเริ่มได้รับผลกระทบขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็เร่งเตรียมความพร้อมป้องกันพื้นที่สำคัญโดยเฉพาะโบราณสถานที่อยู่ริมแม่น้ำค่ะ
0: อย่างเช่นที่วัดกษัตราธิราชวรวิหารนะครับซึ่งอยู่ที่ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาคือจังหวัดอยุธยาไม่มีอำเภอเมืองนะ มีแต่อำเภอพระนครศรีอยุธยา
1: ใช่ค่ะ
0: น
1: ะครับ
0: ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็พบว่าระดับน้ำนี่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกระแสน้ำไหลเชี่ยวแล้วก็แรงด้วยนะครับโดยระดับน้ำขณะนี้เหลืออีกประมาณ30เซนติเมตรจะถึงระดับตลิ่งชั้นนอกของวัดนะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค
1: ์
0: จัดกำลังพลร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสำนักศิลปากรที่3และอำเภอพระนครศรีอยุธยาพระสงฆ์สามเณรของวัดกษัตราธิราชวรวิหารกว่า30รูปดำเนินการยกแผ่นปูนแล้วก็ติดตั้งผนังกั้นน้ำสแตนเลสด้านหน้าวัดกษัตราธิราชวรวิหารความยาวตลอดแนว180เมตรเพื่อป้องกันโบราณสถานสำคัญแล้วก็ยังเร่งติดตั้งแนวบังเกอร์ป้องกันน้ำท่วมแบบน็อกดาวน์บริเวณชั้นในของวัดระยะทางประมาณ120เมตรความสูง 1.90 เมตรหรือว่า1เมตร90เซนติเมตรเนี่ยนะครับเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าพื้นที่สำคัญภายในวัดพร้อมกับทดสอบเดินเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องเพื่อเตรียมรับมือกรณีที่มีน้ำไหลซึมหรือรั่วเข้าพื้นที่ครับ
1: ค่ะในส่วนที่โบราณสถานนะคะวัดชัยวัฒนารามเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรค่ะได้มีการติดตั้งแนวบังเกอร์นะคะป้องกันน้ำท่วมสำเร็จรูปค่ะความสูงเนี่ยก็คือ 1.90 เมตรนะคะตลอดแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาระยะทางประมาณ165เมตรรวม138แผ่นด้วยกันค่ะพร้อมกับปูผ้าใบแล้วก็เสริมแนวกระสอบทรายเพื่อที่จะเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ป้องกันน้ำรั่วซึมนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบอัตโนมัตินะคะเพื่อที่จะสูบน้ำออกทันทีหากว่ามีน้ำบางส่วนเนี่ยรั่วซึมผ่านแนวบังเกอร์เข้ามาภายในโบราณสถานขณะที่คนงานเองค่ะได้มีการเร่งกรอกกระสอบทรายนะคะเตรียมสำรองไว้สำหรับนำมาเสริมแนวป้องกันหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะ
0: ครับแต่ละพื้นที่ก็จะมีหน่วยทหารที่ช่วยรับผิดชอบดูแลอยู่อย่างเช่นของกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์แล้วก็มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยนะครับโดยมีกองพันทหารม้าที่23กรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์แล้วก็กองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์เนี่ยนะครับเป็นหน่วยหลักที่ดูแลในพื้นที่ร่วมกับเทศบาลเมืองผักไห่ นะครับก็ได้มากางเต็นท์อำนวยความสะดวกที่เทศบาลตำบลราชโดสร้างสะพานไม้ชั่วคราวแล้วก็ช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหญ่อำเภอผักไห่เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
1: ค่ะสำหรับที่จังหวัดอ่างทองนะคะกองพันทหารปืนใหญ่ที่11กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ค่ะจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยนะคะร่วมกับฝ่ายปกครองและชาวบ้านดำเนินการกรอกกระสอบทรายใส่กระสอบค่ะนำไปเรียงวางเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยานะคะที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยจากคลองผงเพงที่รับน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่ชุมชนค่ะต่อกันที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่12บูรณาการร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนะคะกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์และเทศบาลกบิลบุรีลงพื้นที่ค่ะช่วยเหลือยกของขึ้นที่สูงกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลขวางทางน้ำนะคะแล้วก็แจกจ่ายอาหารน้ำดื่มให้กับชาวชุมชนตลาดเก่ากบิลบุรีค่ะนอกจากนี้ทางด้านของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์เองนะคะก็ได้มีการจัดชุดเฝ้าระวังแล้วก็จิตอาสาช่วยเหลือประชาชนริมแม่น้ำปราจีนบุรีล้นตลิ่งยกของขึ้นที่สูงได้ค่ะ
0: ครับพื้นที่จังหวัดสระแก้วมีหน่วยทหารก็คือมณฑลทหารบกที่19
1: ใช่คร
0: ับซึ่งก็มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเช่นเดียวกันจัดกำลังพลเนี่ยชุดเคลื่อนย้ายสิ่งของเข้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้วโดยดำเนินการเคลื่อนย้ายสิ่งของจำเป็นและทรัพย์สินของมีค่าของประชาชนเนี่ยขึ้นไว้ที่สูงนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยบริเวณย่านชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วหรือว่าชุมชนหลังบิ๊กซีอำเภอเมืองสระแก้วครับนอกจากนี้ก็ยังได้ให้การช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรโดยเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมทั้งได้ร่วมบรรจุทรายลงกระสอบเพื่อจัดทำแนวป้องกันน้ำเสริมความแข็งแรงของแนวป้องกันบริเวณที่พักอาศัยแล้วก็ช่วยลดผลกระทบจากมวลน้ำที่อาจจะไหลเข้าท่วมในพื้นที่ครับ
1: ค่ะที่จังหวัดลพบุรีค่ะศูนย์สงครามพิเศษได้ดำเนินการทำการตรวจสภาพความพร้อมนะคะกองร้อยช่วยเหลือประชาชนของหน่วยค่ะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมกำลังพลยานพาหนะยุทโธปกรณ์กู้ภัยพิเศษพร้อมเคลื่อนย้ายเข้าสนับสนุนพื้นที่วิกฤตนะคะทันทีตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะทางด้านของพลตรีสุคนธรัตน์ชาวพงศ์รองแม่ทัพภาคที่2ท่านไปตรวจความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัยนะคะที่ค่ายสรรพสิทธิประสงค์เป็นการบูรณาการหน่วยทหารในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานปภ.ในพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะซักซ้อมการปฏิบัติแล้วก็ตรวจความพร้อมยุทธปกรณ์รองรับสถานการณ์น้ำหลากค่ะ
0: ครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับกองพันทหารม้าที่28จัดกำลังพลจิต

0: สาพระราชทานร่วมกับประชาชนในพื้นที่กำจัดเศษวัชพืชและก็สิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณฝ่ายระบายน้ำหมู่ที่7ตำบลวัดป่าอำเภอหล่มสักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรองรับปริมาณน้ำสะสมครับ
1: ค่ะอีกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนั่นก็คือที่จังหวัดสุรินทร์นะคะมีฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงหัวค่ำของวันที่23กันยายนโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอพนมดงรักค่ะก็ส่งผลให้มีปริมาณน้ำฝนเนี่ยสะสมจำนวนมากรอการระบายแม้บางส่วนจะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำแล้วก็ลำคลองนะคะแต่จากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ส่งผลให้น้ำเนี่ยล้นสปริงเวย์เขื่อนแสนจอกค่ะไหลหลากนะคะท่วมทางหลวงหมายเลข224ค่ะโดยเฉพาะบริเวณโรงเรียนพนมดินนะคะซึ่งระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงเกือบ1เมตรจนต้องปิดการจราจรค่ะและนอกจากนี้ก็มีรายงานนะคะว่าน้ำในบริเวณเขื่อนบุอำเปามีบริเวณมีปริมาณน้ำเนี่ยล้นความจุก็ขอให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ตามแนวทางน้ำนะคะเตรียมพร้อมรับมือและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
0: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่25กองร้อยทหารพรานที่2610ก็ได้เข้าช่วยเหลือโดยการตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางในโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขตำบลบักไดครับแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้สูงอายุและสิ่งของในตำบลตามเมียงขนย้ายสิ่งของและก็ทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงนะครับช่วยเหลือผู้ติดเตียงให้ได้รับการดูแลแล้วก็เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยตำบลจิกแดกและตำบลบักไดนะครับพร้อมทั้งจัดกำลังพลตรวจติดตามระดับน้ำคลองบ้านโนนจานตำบลโนนอำเภอโนนนารายซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติในขณะนี้ครับ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าในช่วงนี้นะคะกองทัพบกเองก็ยังคงติดตามสถานการณ์นะคะสภาพอากาศแล้วก็ระดับน้ำทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดค่ะก็ยึดมั่นเจตนารมณ์จะช่วยเหลือแล้วก็อยู่เคียงข้างประชาชนในยามเดือดร้อนเพราะว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถที่จะติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของหน่วยทหารในพื้นที่หรือติดต่อไปที่สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ครับอ้าวช่วงนี้ก็ให้กำลังใจกันทุกภาคเลยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันทหารราบนะครับผู้บัญชาการทหารบกท่านก็เดินทางไปพร้อมกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงนะครับแล้วก็นายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับเข้าร่วมพิธีวันทหารราบและพิธีเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบประจำปี2569ณศูนย์การทหารราบค่ายธนรัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมไปเป็นประธานนะฮะนะครับสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบประจำปี2569พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่นายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบที่เกษียณอายุราชการพร้อมทั้งมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่กำลังพลทหารราบดีเด่นซึ่งในปี2569นี้มีนายทหารชั้นนายพลเกษียณอายุราชการรวม64นายครับ
1: ค่ะในโอกาสนี้นะคะผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ได้กล่าวแสดงมุทิตาจิตและสดุดีเกียรติคุณนายทหารเหล่าทหารราบค่ะที่เกษียณอายุราชการโดยท่านได้กล่าวนะคะว่าเหล่าทหารราบเนี่ยเป็นกำลังหลักที่เดินหน้านำเข้าสู่สนามรบและประกาศชัยชนะขั้นสุดท้ายในทุกสมรภูมิอันสะท้อนถึงความองอาจกล้าหาญและเสียสละซึ่งทหารราบทุกนายได้ยึดมั่นและสืบสานตลอดระยะเวลาการรับราชการเพื่อพิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตยและปกป้องค้ำจุนสถาบันหลักของชาติทั้งนี้ผลงานและเกียรติประวัตินะคะที่ทุกท่านได้สร้างไว้จะได้รับการจารึกเป็นเกียรติภูมิของเหล่าทหารราบและเป็นแบบอย่างให้ทหารราบรุ่นหลังเนี่ยยึดถือปฏิบัติเพื่อทำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติและความผาสุกของประชาชนสืบไปค่ะ
0: ครับจากนั้นท่านปลัดกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนนายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบที่เกษียณอายุราชการก็ได้กล่าวอำลานะครับโดยได้แสดงความภาคภูมิใจนะครับที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทหารราบซึ่งเป็นกำลังรบหลักของกองทัพแล้วก็มีส่วนในการพิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตยและสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนดูแลความผาสุกของประชาชนพร้อมชื่นชมความร่วมแรงร่วมใจของกำลังพลทุกนายที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเหล่าทหารราบให้มีความทันสมัยเข้มแข็งพร้อมปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติอยู่เสมอแม้จะสิ้นสุดชีวิตราชการแต่ก็ยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์และจิตวิญญาณของทหารราบพร้อมให้การสนับสนุนและก็เป็นกำลังใจแก่กำลังพลทุกนายในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อทำรงไว้ซึ่งความมั่นคงอธิปไตยและความสงบเรียบร้อยของชาติต่อไป นี่คือเหล่าทหารราบราชินีแห่งสนามรบ
1: ค่ะไปที่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งก็มีการประชุมเชิงปฏิบัติการค่ะเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับอำเภอนะคะโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางไปรับฟังการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะจากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่นะคะมีผู้แทนจากหน่วยงานสำคัญเข้าร่วมด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นจากสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสำนักข่าวกรองแห่งชาตินะคะโดยในส่วนของกองทัพบกพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วม

0: กับน้องพลทหารนะคะที่ได้บ้านหลังใหม่ในนี้ด้วยนะคะ
1: ครับกีฬาเช่นเกมเป็นยังไงบ้างฮะ
0: กีฬาเช่นเกมนะคะก็ส่งกำลังใจไปให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเช่นเกมนะคะครั้งที่20ค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเมื่อวานนี้น้องฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยก็คว้าเหรียญทองแดงนะคะจากกีฬายกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายค่ะให้กับทีมชาติไทยเพิ่มขึ้นอีก1เหรียญด้วยค่ะ
1: ยินดีกับน้องติ๊กปริสาแช่มพุทธาด้วยนะครับนักกีฬาพายเรือหญิงทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงเช่นเดียวกันจากประเภทเรือกันเชียง1คนหญิงรุ่นไลท์เวทครับ
0: ค่ะ
1: เนี่ย
0: ก็
1: แข่งไปจนถึงวันที่4ตุลาคม
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะ
0: คะแนนวันนี้เป็นยังไง
1: เหลือเวลาอีกหลายวันอยู
0: ่เหลือเวลาอีกหลายวันค่ะยังมีเวลาที่จะให้ทีมเราเนี่ยคว้าเหรียญมาได้อีกเยอะๆนะคะ
1: ครับเอาละวันนี้เวลาหมดเวลาขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์ได้อย่างทั่วถึงคุณสวัสดิ์ชาดาเนี่ยเข้ามาแล้วนะฮะอ้าวก็ขอบคุณทุกท่านก็แล้วกันนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาขอให้มีความสุขตลอดทั้งวันวันศุกร์ขอให้มีความสุขกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
0: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ

0: ู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารม

0: ประณัสเดชสูบควันเข้าปากประณัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

วาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาปทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณปทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันนี้มีหลายเรื่องให้ติดตามอีกสักครู่กลับมาครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
6: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
6: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอ่ะ
7: B-Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
7: ใช่และพิเศษสมาชิก B-Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ B-Quick จริง
7: ๆสอบถามโทร1153
8: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
9: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: วันนี้นะครับยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับหลังจากที่กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำและวันนี้ครับพรรคประชาชนนัดยื่นปปช.เอาผิดกกต.ปมคดีหัวเลือกสว.นะครับโดยชี้ว่ามติเมื่อ14กันยายนส.ใช้ดุลยพินิจมิโดยมิชอบนะครับติดตามพร้อมประเด็นที่น่าสนใจจากคุณจิตารีสายสว่างครับ
4: ภารกิจนายกรัฐมนตรีที่สหรัฐอเมริกาวันนี้นายกมีกำหนดการเตรียมเข้าพบหารือกับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติจากนั้นขึ้นกล่าวอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ก่อนจะเดินทางต่อไปยังสหราชอาณาจักรวันนี้พรรคประชาชนนัดยื่นปปช.เอาผิดกกต.ปมคดีหัวเลือกสว.ชี้มติ14กันยายนส.ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบเวลา10นาฬิกาเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.นัดหมายรวมตัวกันที่กกต.ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะยื่นหนังสือต่อกกต.กล่าวโทษกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมปมคดีหัวเลือกสว.วันนี้11นาฬิกาศาลปกครองกลางนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกและนัดอ่านคำพิพากษาในเวลา15นาฬิกาวันเดียวกันคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.โดยขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ลงวันที่21กันยายน69ซึ่งวินิจฉัยว่านายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.มาตั้งแต่ต้นและยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยล่าสุดกรมชลประทานมีการทยอยปรับการระบายน้ำอยู่ที่อัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นแม้ว่าขณะนี้ปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนจะเริ่มลดลงแต่เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าตั้งแต่24ถึง27กันยายนนี้ภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลให้ปริมาณน้ำและระดับน้ำในลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยจึงจำเป็นจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปทิตารีฉายสว่างรายงานค่ะ
5: งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะช่วยรักษาสังคมให้น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: สถานีวิทยุจบการเสนอ
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะ
8: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
7: ร้านกำนันมานะ
8: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
7: ร้านกำนันมานะ
8: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
9: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: างฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนที่มีความเที่ยงธรรมย่อมโดดเด่นสว่างไสวเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันงามเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญแจ่มกระจ่างอยู่กลางฟ้าใจของคนที่ไม่ลำเอียงหรือไม่มีอคติสี่คือลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะโกรธแล้วก็ลำเอียงเพราะหลงนะคะเต้าครอบงำย่อมเป็นใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมย่อมแผ่กว้างออกไปเหมือนแสงจันทร์ที่แผ่รัศมีคลี่คลุมโลกทั้งโลกได้ฉันนั้นดังเช่นกระแสทานน้ำแม้นไหลไปได้กว้างไกลก็เพียงเฉพาะบนผืนดินเท่านั้นค่ะแต่ถ้าน้ำนั้นแตกตัวเป็นไอน้ำจะมีความละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นย่อมสามารถที่จะระเหยแทรกซ้อนเข้าไปได้แม้ในเนื้อหินบนท้องฟ้ากลางอากาศคนที่มีใจละเอียดอ่อนบริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกันค่ะย่อมเล็งเห็นโทษของความอยุติธรรมจึงควบคุมกายวาจาของตนให้ตั้งอยู่ในความเป็นธรรมเสมอมองทะลุปลุกโปร่งถึงเหตุผลต่างๆสามารถนำประโยชน์และความสุขมาให้ทั้งแก่ส่วนตนและส่วนรวมมักประสบแต่ความสุขความเจริญและมีเกียรติยศชื่อเสียงเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นที่เริ่มสว่างเพียงส่วนเสี้ยวแล้วจะค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นจนกระทั่งเป็นพระจันทร์เต็มดวงสมดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิงคาลกสูตรว่าผู้ใดไม่ประพฤติล่วงธรรมเพราะความรักความชังความโกรธความหลงยศย่อมเจริญแก่ผู้นั้นเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้นกล่าวอีกในหนึ่งนะคะว่าคนที่ใจละเอียดเที่ยงธรรมนั้นคือคนดีที่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นด้วยและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไป

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์

0: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ให้เงินลูกทำบุญใครได้บุญ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาหาความรู้กันนะคะว่าการที่ให้เงินลูกไปทำบุญหรือการฝากคนอื่นไปทำบุญจะได้บุญมากเพียงใดเราจะทำบุญอย่างไรจึงได้บุญมากและก็มีอานิสงส์มากสำหรับเรื่องบุญเรื่องกุศลนั้นบุญใครบุญมันใครกินใครอิ่มใครอดใครหิวใครทำใครได้แต่ว่ามันยังมีอีกว่าถ้าเรากินข้าวเราอิ่มลูกไม่ได้กินลูกยังหิวอยู่ถ้าเรากินข้าวอิ่มแล้วมีเรี่ยวแรงไปช่วยงานลูกให้ลูกได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นแต่ลูกของเราก็ยังหิวอยู่เหมือนเดิมเพราะยังไม่ได้กินนะคะเวลาทำบุญเราทำได้ลูกทำไม่ทำลูกก็ไม่ได้ถ้าพ่อควักเงินให้ลูก100 บาทลูกจะเอาไปกินขนมก็ได้ลูกจะเอาไปทำบุญก็ได้แต่ลูกพอได้เงินมาก็เอาไปทำบุญด้วยความเต็มใจอย่างนี้นะคะลูกได้รับผลบุญเต็มเปี่ยมเพราะเงินนั้นเป็นสิทธิ์ของลูกแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังได้ทราบแล้วว่าการที่เราทำบุญทำกุศลนั้นจะได้บุญมากๆเราจะต้องหมั่นประกอบเหตุด้วยตัวเองให้มากๆเพราะบุญที่เราได้ทำเอาไว้ดีแล้วนั้นจะติดตามตัวเราไปทุกคนทุกแห่งเป็นเบื้องหลังของความสุขความสำเร็จในชีวิตของเรานะคะทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาล4นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน54จังหวัดรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากถึง 80% ของพื้นที่นะครับเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอีกสักครู่กลับมาครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: เร่งรีบต้องนี
8: ้เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
8: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนว่าประเทศไทยตอนบนรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเสี่ยงฝนกระหน่ำทั้งวันนะครับโดยจะมีฝนร้อยละ 70-80 ของพื้นที่นะครับติดตามรายงานจากคุณณภพรจังกลครับ
5: กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่8เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งในช่วงวันที่25-27กันยายนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากในบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นซึ่งในวันนี้มีพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากใน54จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในจำนวนนี้มีพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักมากครอบคลุมประเทศไทยตอนบนใน23จังหวัดอาทิเพชรบุรีนครราชสีมาชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นต้นซึ่งพื้นที่เหล่านี้จะมีฝนมากกว่า125มิลลิเมตรและครอบคลุมถึง180ของพื้นที่จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันระมัดระวังการเดินเรือจนถึงวันที่27กันยายนณภาพรช่างกุลรายงานค่ะ
4: ข่าวต่างประเทศนะครับช่วงหน้าต่างโลกติดตามจากคุณกุลวดีพัฒนลีลาครับ
6: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่ผู้นำจีนเรียกร้องให้มีความร่วมมือกันอย่างครอบคลุมในหลายๆด้านกับสหรัฐเพื่อหลีกเลี่ยงกับดักที่อาจทำให้สหรัฐและจีนก้าวไปบนเส้นทางของความขัดแย้งทางทหารอิหร่านกล่าวว่ากำลังรอการตอบสนองจากผู้นำสหรัฐในข้อเสนอของอิหร่านที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายในเวลา6วันกลุ่มฮามาสกล่าวว่าได้เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะปฏิบัติตามแผนโรดแมปสำหรับข้อตกลงหยุดยิงกาซาที่ได้ตกลงกับคณะกรรมการสันติภาพผู้นำอิสราเอลขึ้นกล่าวสุนทรพจน์บนเวทีสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐโดยได้ประณามสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการสมคบคิดกันต่อต้านชาวยิวทั่วโลกผู้สื่อข่าวจาก CNN, MS Now และ Politico ขณะนี้ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าไปทำข่าวในทำเนียบข่าวได้แล้วหลังผู้พิพากษาตัดสินว่าคณะผู้บริหารสหรัฐต้องอนุญาตให้สื่อเหล่านี้กลับเข้าไปได้หลังออกคำสั่งห้ามสมาชิกสภาคองเกรสสังกัดพรรคเดโมแครต31คนส่งจดหมายถึงรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐโดยวิพากษ์วิจารณ์คณะผู้บริหารสหรัฐว่าพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีบราซิลที่จะมีขึ้นในวันที่4ตุลาคมนี้กุลวดีพัฒนลีลารายงานค่ะ
7: ยิ้มสยามไม่ได้หายไปไหนเสน่ห์ไทยยังอยู่ที่รอยยิ้มของคุณ
4: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
10: ร้านกำนันมานะ
9: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์ 081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020 สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
9: โดนหลายรับสายแน่ยายทาโดนหลายรับสายแน่โอ้ยเนาะ

0: อ้าวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปไหนมาล่ะนางอ่ะเหงื่อเต็มตัวจะนั่งกองนั่งกองนั่งกองเอาอะไรเย็นๆของแม
1: ่ดีเลยแปะขอพัดลมที่นึงแล้วกัน
0: แม่ผู้ใหญ่ก็เล่นของสูงนะนั่งไงติดเพดานอยู่นั่งไงอ้วมหมายถึงว่าลึกจะลืมอะไรเย็นๆไหม
1: ดีเหมือนกันเอากาแฟกินแล้วกันนะหู้ร้อน
0: ก็ทำนังแหละแล้วนี่ไปไหนมาล่ะผู้ยาย
1: ก็แวะไปดูไอ้ขวัญมันน้อยมันเข้าบำบัดยาเสพติดมาหลายเดือนแล้วโอ้เห็นความพยายามมันแล้วสงสารนี่นะความมันจะฝ่าด่านแต่ละวันไปได้มันต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เลยแหละโดยเฉพาะต่อสู้กับความอยากทรมานกับการปรับสภาพร่างกายให้จิตกับการไม่มียาเสพติดอ่ะ
0: ทำไมเลิกยามันยากมากเลยล่ะผู้ยาย
2: อุ้ยมาทันได้ยินคำถามฉลาดฉลาดนี่นี่นี่อาแปะเขาถึงรณรงค์ไม่ให้ติดยาเสพติดไงล่ะพอติดแล้วตอนเลิกอ่ะมันยาก
0: เจ๊กุหลาบอ่ะรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองตลอด
2: รู้สิยะเขาว่าคนที่ติดยาเพราะพลาดพลั้งถูกหลอกให้ลองเสพพวกนี้แหละน่าสงสารที่สุดนี่แหละนี่แหละที่เขาเรียกว่าเหยื่อพอติดแล้วจะเลิกยาก็ต้องพบกับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสอย่างที่ผู้ใหญ่ว่านั่นแหละแต่ก็ยังดีนะที่รู้สำนึกไปบำบัดซะได้น่ะ
0: เอ๊ะวันนี้อาเจ๊กุหลาบรู้เยอะมวนนี่มั้
1: งไม่ได้มั่วหรอกฉันพาเจ๊กุหลาบไปทำกับข้าวเลี้ยงคนที่ไปบำบัดก็เลยได้ฟังเรื่องราวความลำบากของผู้เข้ารับการบำบัด
2: ชีวิตจริงอ่ะยิ่งกว่าละครซะอีกนะเนี่ยนี่ผู้ใหญ่ฉันบอกจริงๆนะเห็นไอ้ขวัญมันตั้งใจเพื่อพ่อแม่อย่างนี้แหละฉันน่ะพลอยยินดีกับมันด้วยถ้ารักษาหายแล้วนะฉันจะเลี้ยงข้าวมันเลยนะ
0: ลีเลี้ยงมาไหลอ้วกไปกิ่งด้วยนะ
2: แปะเกี่ยวอะไรเนี่ย
1: เออนี่คราวหน้าฉันจะชวนแปะไปด้วยนะจะได้ไปเยี่ยมไอ้ขวัญมันจะได้มีกำลังใจบำบัดให้หาย
0: ฉันลีล่ะผู้ใหญ่อ้วกควรจะกั้งน้ำตาไม่อยู่อ่ะ
2: นี่ก็เล่นละครเก่งนักไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งยาแปะ
0: ว่าล้อเล่นว่าล้อเล่นเอาสิผู้ใหญ่อ้วกจะไปชงนมเย็นเลี้ยงเด็กเล็กมั้งแล้วจะบอกมั้งว่ายาบ้ามังคมให้ดูดนมดีกว่า
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดผู้เข้ารับการบำบัดต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและนึกถึงอนาคตเพื่อให้การรักษาได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดีส่วนครอบครัวสังคมชุมชนก็ควรให้กำลังใจและยอมรับให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะการลดปัญหาผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืน
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

เฝ้าคอยเทคแคร์และเอาใจใส่ยากมีคนพาเดินทางเที่ยวบางไร่บางก็คงสุขใจมีไม้สักคนอย่างซอดจะซดไม่ซดแล้วก็ไม่เป็นไรนะข้อแค่จะซดเหมือนฉันเดี๋ยวมารักกัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เนอากุลลับชาวบ้านเขาลือกันว่ามีคงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เลขๆจริงๆไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ให้เลขนะจริงแต่เด็ดนะไม่จริง
0: อ้าวยังไงว่างงงั้น
1: ก็ตาคนที่ทรงนะให้เลขจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
0: ก็เหล็กนี่นะถูกทุกงวดนะ
1: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
2: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
1: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัล นะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได
0: ้แล้วสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆเหรอผู้ใหญ
2: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแต่ความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนเราเปลี่ยนความคิดกันได้
0: เกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
2: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
1: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
2: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาพลาดพลั้งไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
0: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
2: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเรานี่แหละ
0: เชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าเชื่อแล้วว่าแต่บางคนจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักในเมืองไม่มีหรอก
1: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบต่อผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: อาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
2: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจะว่าเลิศ

0: ไทยเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
4: ติดตามข่าวกันต่อนะครับเทศบาลนครรังสิตปทุมธานีได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในพื้นที่นะครับโดยล่าสุดเมื่อเวลา 9:20 นระดับน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์บริเวณสะพานแดงนะครับได้ปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่1.66 เมตรนะครับจากเดิมที่1.55 เมตรส่งผลให้เทศบาลต้องประกาศยกระดับสถานการณ์น้ำเป็นธงส้มระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงอันตรายนะครับจึงขอแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมคลองเร่งเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะและของมีค่าขึ้นที่สูงนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำท่วมขังขณะเดียวกันเทศบาลนครรังสิตได้ส่งเจ้าหน้าที่เดินเครื่องระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนลงสู่คลองประยุรรังสิตประยุรศักดิ์อย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้เพื่อเร่งพร่องน้ำและลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับในขณะที่ทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาได้ปฏิบัติการภัยพิบัติเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วติดตามได้จากคุณเพชรมณีแสงเพชรครับ
5: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดส่งทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติเข้าไปยังพื้นที่จังหวัดสระแก้วโดยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนำอาหารพร้อมทานแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนซอยร่วมใจพัฒนาบ้านโคกข้าวเหนียวและบ้านทับใหม่ตำบลโนนหมากเคงอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วรวม480ชุดพร้อมทั้งเข้าช่วยเหลืออพยพผู้ป่วยติดเตียง2รายในพื้นที่หมู่บ้านทับใหม่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับใหม่ตำบลโนนหมากเคงอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วปัจจุบันสถานการณ์ในจังหวัดสระแก้วฝนยังคงตกตลอดระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำที่ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วประมาณ300หลังคาเรือนเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
4: คู่มือสุขภาพวันนี้นะครับมีข้อมูลพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งจากกรมอนามัยนะครับคือพฤติกรรมอย่างไรส่งผลเสียอะไรบ้างกับร่างกายนะครับติดตามได้จากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
6: มือสุขภาพ
7: พฤติกรรมเหนื่อยนิ่งหมายถึงการนั่งหรือนอนในการทำกิจกรรมต่างๆโดยใช้พลังงานน้อยและมีผลวิจัยออกมาว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆซึ่งพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งส่งผลเสียต่อร่างกายหลายด้านโดยทำให้กระบวนการเผาผลาญและน้ำตาลที่เป็นพลังงานลดลงน้ำหนักตัวจึงเพิ่มขึ้นส่งผลต่อการไหลเวียนของเลือดและอาจสูญเสียความเข้มแข็งของกล้ามเนื้อและกระดูกจากการไม่เคลื่อนไหวร่างกายเท่าที่ควรร่างกายจึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคซึ่งโรคที่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งมีดังนี้1โรคอ้วน2คอเลสเตอรอลและความดันสูง3โรคหัวใจเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหัวใจขาดเลือด4โรคหลอดเลือดสมอง5โรคเบาหวานชนิดที่2 6โรคกระดูกพรุนหรือปัญหาเกี่ยวกับเข่า 7 โรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลกรมอนามัยเผยว่าสถานการณ์พฤติกรรมของคนไทยยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งที่มีแนวโน้มเฉลี่ยมากกว่า13ชั่วโมงต่อวันแม้ว่ากลุ่มผู้ใหญ่จะมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่ถึงระดับที่แนะนำขณะที่เด็กวัยรุ่นมีกิจกรรมทางกายต่ำซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวชนาการเลี่ยมทองเรียบเรียง
8: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
4: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: ร้านกำนันมานะ081 808 8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศีระเพราะพระบริบาล

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ตอนที่15บริหารการเงินการลงทุนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตและหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้บางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูถ้าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมาก
3: คนที่มีความโลภเนี่ยบางทีก็อาจจะลงทุนเกินตัวเราต้องประเมินตนเองเรารับผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยได้ในระดับไหนอันนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าระดับเพียงพอของเราหรือเป็นอย่างไร
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่เหมาะกับคนทำธุรกิจหรือนักลงทุนแสดงว่าคุณยังเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงไม่รอบด้านซึ่งน่าเสียดายที่คุณพลาดมุมมองด้านนี้ไปค่ะคุณนวพรเรืองสกุลอดีตนักบริหารการเงินที่ผันตัวเองมาเป็นที่ปรึกษาอิสระสะท้อนมุมมองแห่งความพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนโดยได้แรงบันดาลใจมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
2: พระองค์ท่านพูดชัดเจนมากพร้อมกับยกตัวอย่างด้วยเราแต่ละคนเนี่ยควรจะต้องลงมือทำงานแล้วก็ท่านก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าความพอเพียงเนี่ยเราควรจะต้องมีพออยู่พอกินพออยู่พอกินเนี่ยหมายความว่าไม่จำเป็นจะต้องวิ่งไปให้ทันโลกเขา

0: ในขณะที่เราเองยังมีปัญหาอื่นๆอยู่เนี่ยนะคะเราควรที่จะพยายามหันกลับมามองตัวเราเองและตั้งต้นสร้างรากฐานในชีวิตให้มีความแน่นซะก่อน
1: จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งแบบพื้นฐานและแบบก้าวหน้าเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานคือการที่คนแต่ละคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าก็คือการพัฒนาสู่การแลกเปลี่ยนร่วมมือช่วยเหลือกันและไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ล้วนนำมาซึ่งความอยู่ดีมีสุขของสังคมด้วยกันทั้งนั้น
0: เศรษฐกิจพอเพียงถ้าจะโยงมาใช้กับเรื่องของการเงินการลงทุนเนี่ยนะคะสิ่งที่ดิฉันเองมองเนี่ยว่าคล้ายที่สุดเนี่ยก็คือชมรมออมทรัพย์ในหมู่บ้านไงคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเงินฝากสำหรับระบบสถาบันการเงินปัจจุบันเนี่ยเงินฝากหาไม่ยากใครมาก็รับทั้งนั้นแต่เงินกู้เนี่ยจะให้ต้องวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกเนี่ยนะคะและชุมชนห่างไกลเนี่ยโอกาสจะได้เงินกู้จะน้อยเพราะว่าสถาบันการเงินซึ่งเขาอยู่ในส่วนกลางหรือว่าในชุมเมืองใหญ่ๆก็จะไม่รู้จักก็ตั้งชมรมออมทรัพย์ขึ้นมาจะได้มีเงินให้กู้กันเองมีเงินออมกันเองอยู่ในหมู่บ้านเลยขึ้นมาชุมชนที่แข็งแรงกว่านั้นหน่อยเนี่ยก็จะกลายเป็นระบบสหกรณ์ให้กู้ในหมู่สมาชิกพอมีเงินเหลือก็อาจจะไปให้สหกรณ์อื่นกู้นั่นก็คือเราเริ่มข้ามไปอีกหมู่บ้านนึงอีกชุมชนนึงนะคะแล้วพอเลยไปเนี่ยก็จะมีสมาพันธ์สหกรณ์ในท้ายที่สุดถ้าสหกรณ์มีเงินเหลือหรือมีเงินไม่พอมันก็จะไปในระดับชาติได้แล้วมันก็จะค่อยๆขยายไปอันนี้ค่ะคือดิฉันคิดว่าเป็นส่วนของการที่จะเห็นเรื่องระบบการเงินเริ่มต้นพึ่งพิงตัวเองค่อยๆขยายออกไปแล้วแต่ละคนก็จะฐานจะมั่นคงแข็งแรงระบบสหกรณ์และระบบออมทรัพย์หมู่บ้านเนี่ยมีอยู่แล้วแต่มักจะถูกละเลยไม่ให้ความเข้มแข็งเท่าที่ควร
1: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการเงินแต่ยังเป็นแนวทางที่กระตุ้นเตือนให้เราคำนึงถึงความเสี่ยงในระดับต่างๆซึ่งความเสี่ยงนี้สามารถควบคุมหรือลดลงได้ด้วยการแสวงหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่คุณสนใจลงทุนค่ะ
0: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนเดินถนนเนี่ยเราก็จะคิดว่าความเสี่ยงก็คือถูกรถชนเราก็จะมองว่าคนขับรถยนต์เนี่ยดีจังแต่ความเสี่ยงของคนขับรถยนต์ก็มีเรื่องอื่นรถเสียรถตายอุบัติเหตุซึ่งถ้าเกิดก็รุนแรงกว่าคนที่เดินชนกันเองอยู่ข้างถนนอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในสถานะอันนั้นเนี่ยเราก็จะไม่รู้และหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้ในการลงทุนเนี่ยจะเห็นเยอะมากนะคะบางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูถ้าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างคนที่เห็นเขาเล่นหุ้นแล้วรวยๆก็ลงมั่งสิโดยที่ตัวเองก็ไม่เคยรู้ว่าความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นเนี่ยคืออะไรความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรในชีวิตสิ่งแรกที่ตั้งต้นก็คือหาความรู้ในเรื่องนั้นๆค่ะถ้าเรารู้ว่าความเสี่ยงคืออะไรเราก็รู้วิธีที่จะจัดการกับมันนะคะถ้าเราไม่รู้ความเสี่ยงคืออะไรเราก็คงจะจัดการกับมันไม่ได้
1: พร้อมๆกับคุณนวพรเรืองสกุลที่ปรึกษาอิสระที่เชื่อมั่นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ผู้คร่ำวอร์ดในแวดวงการลงทุนกว่า10ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนผู้ผ่านประสบการณ์ในโลกการเงินการลงทุนมามากมายเห็นทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวก็เชื่อมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกันค่ะเพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่เห็นถึงความเป็นจริงของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาเราจึงต้องตระหนักในความไม่แน่นอนและเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นด้วยการไม่ประมาทคำนึงถึงความเสี่ยงซึ่งดร.ประสานเห็นว่าเราควรเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆคือจัดสรรชีวิตให้มีทั้งการออมและการลงทุนอย่างพอเหมาะค่ะ
2: เศรษฐกิจพอเพียงด้านหนึ่งก็คือให้บุคคลต่างๆนี่คำนึงถึงความไม่แน่นอนในชีวิตเพียงก็ให้รู้ตัวเองจัดในเรื่องการออมการลงทุนนี้ให้พอเหมาะบางครั้งเราอาจจะต้องออกจากงานรายได้ที่เราเคยได้ก็อาจจะลดลงด้วยเหตุผลต่างๆในขณะเดียวกันรายจ่ายเนี่ยก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นทั้งรายจ่ายที่พอจะมองคาดการได้กับรายจ่ายที่คาดไม่ได้เช่นอาจจะประสบอุบัติเหตุหรือเข้าของสิ่งของต่างๆมีราคาสูงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการออมก็เข้ามาช่วยตรงนี้ส่วนในเรื่องการลงทุนก็เช่นเดียวกันซื้อหุ้นซื้อพันธบัตรหรือลงทุนสร้างโรงงานซื้อเครื่องจักรเนี่ยต่างก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเสี่ยงนะครับเช่นราคาหุ้นอาจจะตกอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินเปลี่ยนแปลงโรงงานที่เราสร้างผลิตสินค้าแล้วอาจจะขายไม่ออกหรือขายได้น้อยอย่างนี้เป็นต้นแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในความหมายนี้ก็คือว่าให้คิดถึงการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ให้ดี
1: ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

0: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนยังกระตุ้นเตือนให้เราเห็นความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าความรู้อีกด้วยค่ะเพราะมีหลายครั้งที่ความเสี่ยงนำมาสู่ความล้มเหลวผิดพลาดเพียงเพราะขาดความรู้ค่ะ
1: การลงทุนในรูปแบบต่างๆเนี่ยคนนึงมองทิศทางถูกคนนึงมองทิศ

0: ไม่ให้มีความโลภซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะคะที่นักลงทุนต้องบริหารจิตใจไม่ปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำเพราะความโลภเป็นเหตุหายนะสำคัญของโลกแห่งการเงินการลงทุนค่ะ
1: คนที่มีความโลภเนี่ยบางทีก็อาจจะลงทุนเกินตัวเช่นสมมติว่าเรามีเงินออมอยู่ 100,000 บาทแต่คนที่เห็นหุ้นเนี่ยขึ้นบางทีก็มีความโลภแทนที่จะซื้อหุ้นเพียง 100,000 บาทหรือน้อยกว่า 100,000 บาทเนี่ยก็อาจจะไปกู้เงินจากคนอื่นเนี่ย 200,000 300,000 หุ้นกับราคาตกไม่สามารถที่จะมาชำระหนี้ได้ก็เรียกว่าก่อหนี้จนเกินตัวเนี่ยในการลงทุนสร้างโรงงานเหล็กอยากได้กำไรเยอะๆก็สร้างเยอะๆบางครั้งพอสร้างโรงงานเสร็จขายได้น้อยเพราะเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวยอดขายก็ต่ำลงไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้แต่ว่ามีเงินลงทุนไปแล้วทีนี้ถ้าทำเกินเลยเช่นไปก่อหนี้5เท่า10เท่าของทุนที่ตัวเองมีอยู่เวลาธุรกิจไม่เป็นไปอย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้บางครั้งก็ต้องถึงกับฟ้องล้มละลายไปแทนที่เราจะมีโรงงานที่ค่อยๆเติบโตก็กลายเป็นสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไป
0: และก็มาถึงคำถามสำคัญนะคะหลายคนสงสัยว่าในโลกแห่งการลงทุนแค่ไหนจึงเรียกว่าเสี่ยงน้อยและแค่ไหนจึงพอเพียงดร.ประสานให้คำตอบกับเราในเรื่องนี้ค่ะ
1: เราต้องประเมินตนเองให้ได้ว่าเรารับผลขาดทุนหรือผลอันไม่พึงปรารถนาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระดับไหนอันนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าระดับเพียงพอของเราระดับที่เหมาะสมของเราเนี่ยเป็นอย่างไรต้องไม่ตกเป็นทาสของความโลภเสี่ยงจนมากเกินไปเพราะเหตุการณ์ในอนาคตเนี่ยไม่เป็นไปอย่างที่เราอาจจะคาดคิดเอาไว้เนี่ยเราก็อาจจะได้รับผลกระทบรุนแรงจนกระทั่งอาจจะตั้งตัวไม่ได้
0: ท้ายที่สุดนี้เราต้องขอขอบคุณคุณนวพรเรืองสกุลที่ปรึกษาอิสระและดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนที่ร่วมสนทนาเปิดมุมมองการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงความผิดพลาดความเสียหายในการลงทุนได้เป็นอย่างดีในระดับหนึ่งค่ะ
2: การกู้เงินที่นำมาใช้ในสิ่งที่ไม่ทำรายได้นั้นไม่ดีอันนี้เป็นข้อสำคัญเพราะว่าถ้ากู้เงินและทำให้มีรายได้ก็เท่ากับทำให้ใช้หนี้ได้ไม่ต้องติดหนี้ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเสียเกียรติพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ธรรมะของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตแห่งวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภเมื่อมียศก็มีเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมนับประสาอะไรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนนินทาติเตียนปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจและก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็คิดแล้วว่าไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นเราจึงทำเขาจะนินทาว่าใส่ร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างพยายามสงบใจสงบกายสงบวาจาจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เปลืองความคิดเปล่าๆ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับน้ำป่าทะลักซัดหมู่บ้านท่าเต้นอำเภอเขาฉกรรจ์ที่จังหวัดสระแก้วกลางดึกนะครับชาวบ้านขนของไม่ทันทรัพย์สินเสียหายเจ้าหน้าที่ระดมเรือฝ่ากระแสน้ำช่วยเหลือเต็มที่อีกสักครู่กลับมาครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟั

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ติดตามข่าวกันต่อนะครับฝนที่ตกต่อเนื่องที่จังหวัดสระแก้วมาตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำสะสมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่โดยเฉพาะมีน้ำล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเมื่อเวลา3นาฬิกานะครับก็มีน้ำป่าไหลหลากลงมาในพื้นที่หมู่ที่9บ้านท่าเต้นอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วชาวบ้านบางส่วนนะครับได้เร่งเก็บข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินสำคัญขึ้นไปไว้ที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายขณะที่บางจุดน้ำมาเร็วกว่าที่คาดนะครับทำให้ประชาชนบางครัวเรือนไม่สามารถขนย้ายสิ่งของได้ทันส่งผลให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายนะครับเจ้าหน้าที่ได้นำเรือและอุปกรณ์กู้ภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายทั้งหมดได้เนื่องจากสถานการณ์น้ำยังคงไหลเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่จะระดมเรือและอุปกรณ์จากหลายหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมจนเส้นทางถูกตัดขาดไม่สามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติทั้งนี้เจ้าหน้าที่นะครับยังได้ฝากเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากพบว่าน้ำเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วนะครับขอให้รีบเคลื่อนย้ายคนเด็กผู้สูงอายุและสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่ปลอดภัยนะครับพร้อมกับหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดที่มีกระแสน้ำไหลแรงเนื่องจากบางพื้นที่เป็นน้ำป่าที่ไหลลงมาอย่างรวดเร็วนะครับและก็อาจเปลี่ยนแปลงระดับน้ำได้ตลอดเวลาส่วนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องนะครับทางอยุธยาได้เร่งป้องกันโบราณสถานสำคัญและขณะที่ทหารก็ได้ระดมกำลังติดตั้งผนังกั้นน้ำสแตนเลสนะครับป้องกันน้ำเข้าวัดชัยวัฒนารามและวัดธรรมารามพร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับเป็นอีกภารกิจนะครับที่กองทัพบกให้ความสำคัญอย่างยิ่งติดตามได้จากคุณณัฐชัยลิ่มพลอยครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: สถานการณ์น้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงต้องเฝ้าระวังหลังฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำและชุมชนเสี่ยงได้รับผลกระทบโดยเฉพาะโบราณสถานที่สำคัญต้องเร่งวางแนวป้องกันน้ำศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค1ระดมกำลังทหารลงพื้นที่ร่วมกับกรมศิลปากรอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและสำนักศิลปากรที่3ติดตั้งและยกผนังกั้นน้ำสแตนเลสเพื่อป้องกันมวลน้ำเข้าท่วมโบราณสถานโดยที่วัดชัยวัฒนารามและวัดธรรมารามดำเนินการแล้วเสร็จ 100% ขณะเดียวกันทหารยังคงขยายการช่วยเหลือไปยังประชาชนในพื้นที่อำเภอบางบานและอำเภอผักไห่พร้อมทั้งช่วยโรงพยาบาลส่วนตำบลวัดตะกูขนย้ายเวชภัณฑ์และสิ่งของขึ้นที่สูงพร้อมสนับสนุนเรือสำหรับการสัญจรและร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างสะพานทางเดินในตำบลบ้านใหญ่เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่ท่ามกลางระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นได้และนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยเด่นพลอยรายงานครับ
7: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: 12:00 นกลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับ
1: ทอง
10: ตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
2: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
3: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ธรรมะของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตแห่งวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภเมื่อมียศก็มีเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมนับประสาอะไรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนนินทาติเตียนปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจและก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็คิดแล้วว่าไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นเราจึงทำเขาจะนินทาว่าใส่ร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างพยายามสงบใจสงบกายสงบวาจาจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เปลืองความคิดเปล่าๆ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโทหรือท่านจันวัดบรมนิวาสแขวงรองเมืองกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในพวกเราชาวสยามนี้ควรเห็นได้ว่าเป็นคนมีบุญมากเกิดมาได้พบพุทธศาสนาทีเดียวด้วยบุรพบุรุษของเราถือกันมานานกว่า 2,000 ปีแล้วอย่าพากันมีความประมาทพึงตั้งใจให้เห็นผลจนรู้สึกตัวว่าเรามีที่พึ่งอันใดแล้วจึงจะเป็นคนที่ไม่เสียทีที่ได้พบพระพุทธศาสนาอะไรเป็นปัจจัยของอวิชชาเรานั่นแหละเป็นปัจจัยของอวิชชาอะไรเป็นปัจจัยของเราอวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัยของเราถ้ามีอวิชชาก็มีเราถ้ามีเราก็มีอวิชชาตำราแบบแผนมิใช่ยายามิใช่ตำราแบบแผนความไข้ไม่ได้หายได้ด้วยยาอย่างเดียวต้องอาศัยกินยานั้นด้วยไข้จึงหาย

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 12:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนมุมมองการลงทุนกับนักธุรกิจสหรัฐอเมริกามองไทยมีศักยภาพด้าน AI พร้อมต่อยอดสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจดิจิทัลอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้อง

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิคพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกรัฐมนตรีพบกับนักธุรกิจและนักลงทุนสหรัฐนะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการลงทุนรับแม้ว่าไทยจะมีฐานการผลิตที่แข็งแกร่งแต่เศรษฐกิจกลับชะลอตัวติดตามรายงานจากคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์ครับ
5: เวลา 9:40 นของวันที่24กันยายนตามเวลาท้องถิ่นณ River House นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับกลุ่มนักลงทุนร่วมกับ Jefferies Group LLC เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจนโยบายของรัฐบาลและโอกาสการลงทุนในประเทศไทยพร้อมกล่าวสุนทรพจน์ต่อนักลงทุนจากสถาบันการเงินชั้นนำที่เป็นพันธมิตรของJefferies Group LLC นายกรัฐมนตรีรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสพบปะนักลงทุนที่ติดตามประเทศไทยและภูมิภาคอย่างใกล้ชิดพร้อมยอมรับว่าแม้ประเทศไทยมีฐานอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งบริษัทที่มีประสบการณ์และตลาดทุนที่มีการพัฒนาแต่การเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่ชะลอตัวและตลาดหุ้นไทยมีผลการดำเนินงานที่ยังไม่เป็นไปตามศักยภาพจึงเข้าใจได้ว่านักลงทุนบางส่วนอาจชะลอการลงทุนในประเทศไทยอย่างไรก็ตามรัฐบาลต้องการนำเสนอถึงโอกาสใหม่ๆและเหตุผลที่ประเทศไทยควรได้รับการพิจารณาจากนักลงทุนอีกครั้งโดยจากประสบการณ์ด้านธุรกิจเมื่อพิจารณาการลงทุนกับสิ่งสำคัญต่างๆก็คือการดูว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วคืออะไรความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นอย่างไรและผู้รับผิดชอบสามารถดำเนินการให้เกิดผลได้หรือไม่ซึ่งเป็นคำถามสำคัญที่สามารถนำไปใช้พิจารณาศักยภาพของประเทศไทยได้เช่นกันนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าฐานอุตสาหกรรมที่มีอยู่ทำให้ประเทศไทยอยู่ในจุดที่มีศักยภาพท่ามกลางความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกทั้งความต้องการระบบจัดเก็บข้อมูลการส่งผ่านข้อมูลที่รวดเร็วระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับบริการดิจิทัลซึ่งประเทศไทยมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานเหล่านี้อยู่แล้วโอกาสสำคัญในระยะต่อไปก็คือการขยายบทบาทดังกล่าวและดึงดูดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มมาสู่ประเทศไทยมากขึ้นสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
4: ไปที่จังหวัดตากนะครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตากเข้มประชาสัมพันธ์เน้นย้ำประชาชนที่เดินทางเข้าออกชายแดนจังหวัดตากให้รู้เท่าทันแก๊งสแกมเมอร์ซิมผีและบัญชีม้าคุณไพฑูรย์สุขแว่นมีรายงานครับ
6: ที่ด่านผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากได้มีการเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เดินทางผ่านแดนเข้าออกแนวชายแดนด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยเฉพาะคนไทยให้ทราบถึงโทษทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์สิมผีและบัญชีม้าโดยมีการแจกแผ่นพับให้คำแนะนำเร่งให้ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อป้องกันประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อเป็นเครื่องมือของขบวนการมิจฉาชีพข้ามชาตินอกจากนี้ยังขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสการกระทำผิดหรือสงสัยว่าจะถูกหลอกลวงสามารถสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเหตุทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ได้ทันทีไปดูสุปแว่นรายงานจากจุมตาครับ
4: ที่กรุงเทพมหานครนะครับมีรายงานว่ามีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมช่องทางเดินรถด้านซ้ายบนถนนลาดพร้าวมุ่งหน้าแยกลำสาลีนะครับทำให้เสียช่องการจราจรไปบางส่วนหลังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยแนะนำให้ผู้ใช้เส้นทางถนนลาดพร้าวมุ่งหน้าแยกลำสาลีควรเผื่อเวลาในการเดินทางหรือว่าหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวหากไม่จำเป็นครับ
7: ถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนาเราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13มีนาคม2514
4: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 นนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
9: ร้านกำนันมานะ
8: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ผู้หลักผู้ใหญ่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะผู้นำของสังคมไทยในสมัยก่อนมักถูกเรียกขานว่าผู้หลักผู้ใหญ่คำไทยคำนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งสมบูรณ์อยู่ในตัวค่ะผู้หลักนะคะหมายถึงบุคคลที่มีหลักศีลธรรมประจำใจเพราะว่าท่านเหล่านั้นล้วนได้บวชเรียนมาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มตามประเพณีไทยที่ว่าชายชะกันอายุครบ20ปีบริบูรณ์แล้วนิยมอุปสมบทเป็นพระภิกษุอย่างน้อยที่สุดก็1พรรษาเมื่อลาสิกขาออกไปเป็นฆราวาสก็เรียกกันว่าเป็นบัณฑิตหรือว่าทิฏฐิได้รับการยกย่องจากสังคมว่าเป็นคนสุขแล้วมีทั้งภูมิรู้และภูมิธรรมเพราะว่าหนังสือที่ใช้ร่ำเรียนเขียนอ่านคือพระไตรปิฎกค่ะหนังสือปลูกฝังคุณธรรมและหลักการประพันธ์ประเภทโคลงฉันกาบกลอนซึ่งมีทั้งภาษาไทยขอมบาลีระหว่างที่บวชเรียนอยู่ก็มีโอกาสฝึกฝนอบรมจิตใจด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนาอย่างเต็มที่เพราะเหตุที่มีทั้งภูมิรู้แล้วก็ภูมิธรรมผู้หลักจึงสามารถจะครองตนอย่างผู้มีความเที่ยงธรรมไม่ลำเอียงเพราะว่าท่านรู้ว่าความลำเอียงจะมีผลทำให้เกิดความวิบัติขึ้นในสังคมนะคะผู้ใหญ่หมายถึงผู้มีประสบการณ์ในชีวิตมากมีความสำเร็จในชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงานและเป็นผู้มีอาวุโสจึงเป็นที่เคารพนับถือได้รับการยกย่องในสังคมถ้ามีการประกอบการกุศลผู้หลักผู้ใหญ่จะได้รับเชิญไปเป็นผู้อาราธนาศีลหรือทำหน้าที่เป่าประกาศเชิญชวนผู้คนให้มาร่วมกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆผู้หลักผู้ใหญ่จึงเป็นทั้งผู้นำและที่พึ่งของคนในสังคมสังคมใดประเทศใดที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่พร้อมด้วยภูมิรู้ภูมิธรรมอยู่ทุกระดับย่อมเป็นเสาหลักค้ำจุนให้บ้านเมืองมั่นคงประชาชนมั่งคั่งมีแต่ความผาสุกกันทั่วหน้าและสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังด้วยกลอนบทนี้นะคะจงทำดีเพื่อความดีเถิดคนดีลืมเสียเถิดคำที่เขาเหยียบย่ำหากโลกดีเพราะความดีที่เราทำยัยปล่อยใจตกต่ำเพราะคำคนสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นั่นก็คือเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ109ปีซึ่งกิจกรรมในวันดังกล่าวนะครับก็มีการจัดกิจกรรมทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มีการแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนายอำเภอนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมกับทุกภาคส่วนนะครับได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงถึงความเรียกว่าแสดงพลังนะครับความรู้สึกความรู้รักสามัคคีของคนในชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยปีนี้ครับ
1: ครับก็โดยวันที่6กันยายนที่ผ่านมานะครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัด

0: ขนาดเป็นแถบสีเพื่อให้ไม่มีหัวท้ายเนี่ยนะครับหรือเรียกกันว่าธงไตรรงค์นั่นเองนะครับ3สีคุณผู้ฟังครับสีแดงหมายถึงชาติแล้วก็เลือดเนื้อเชื้อไขของคนในชาตินะครับนั่นก็คือพี่น้องประชาชนต่อมาสีขาวนะครับนั่นหมายถึงศาสนาและสุดท้ายคือสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์นั่นเองครับ
1: นะครับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มีการกล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าเพื่อเป็นการรณรงค์นะครับเสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยปีนี้ได้เกิดการแสดงออกนะครับถึงพลังของความสามัคคีของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกระทรวงมหาดไทยนะครับจึงได้สั่งการไปยังจังหวัดทั้ง76จังหวัดรวมถึงอำเภอนะครับ878อำเภอแล้วก็ได้ประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7,842 แห่งทั่วประเทศได้ประดับธงชาติไทยนะครับหน้าที่ตั้งของหน่วยงานพร้อมกับเชิญชวนส่วนราชการนะครับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านสมาคมมูลนิธิภาคเอกชนและก็พี่น้องประชาชนนะครับได้ร่วมกันประดับธงชาติไทยนะครับหน้าอาคารสำนักงานอาคารบ้านเรือนพร้อมกับตรวจสอบธงชาตินะครับให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดเดือนกันยายน2019นี้ครับ
0: ครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับท่านยังกล่าวอีกว่าสำหรับกิจกรรมในวันจันทร์ที่28กันยายนนี้นะครับซึ่งเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในอำเภอทุกอำเภอแล้วก็ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะเป็นผู้นำข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันแต่งเครื่องแบบปฏิบัติงานสีกากีนะครับประกอบพิธีเคารพธงชาติบริเวณด้านหน้าเสาธงของสารกลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอแล้วก็ที่ว่าการส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเวลา8นาฬิกาซึ่งพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะใส่ชุดสุภาพนะครับหรือว่าชุดประจำถิ่นชุดพื้นเมืองทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะเข้าร่วมพิธีดังกล่าวได้ด้วยกันครับ
1: ในส่วนของกองทัพบกนะครับในวันจันทร์ที่28นะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาก็มีกำหนดนะครับจัดกิจกรรมนะครับที่บริเวณลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรตินะครับภายในกองบัญชาการกองทัพบกโดยมีพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ครับผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยผู้บัญชาระดับสูงของกองทัพบกนะครับกำลังพลทุกระดับนะครับจนถึงพนักงานราชการและก็ลูกจ้างก็จะได้ร่วมร้องเพลงชาตินะครับเพื่อเป็นการแสดงถึงความภาคภูมิใจนะครับในความเป็นคนไทยแล้วก็ทหารไทยด้วยครับ
0: ถูกต้องครับก็เดี๋ยววันจันทร์นี้นะครับที่จะถึงก็ในส่วนของกำลังพลเราเองเนี่ยนะครับรวมถึงบางส่วนของนักจัดรายการวิทยุของเราด้วยก็จะร่วมในกิจกรรมดังกล่าวที่บริเวณกองบัญชาการกองทัพบกแห่งนี้นะครับเอาไปดูกันที่เรื่องของฝนฟ้าอากาศกันบ้างนะครับโอดตั้งแต่ช่วงกลางคืนที่ผ่านมาคุณบุญยฤทธิ
1: ์ครับตีสอง
0: ตีสองโดยประมาณนะครับก็ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็หลากหลายเขตเลยทีเดียวนะครับเจอกับฝนตกหนักแล้วก็ก่อนที่เราเข้ารายการกันเมื่อสักครู่เนี้ยเพิ่งหยุดไปแต่ก็ยังไม่ขาดเม็ดดีนะครับพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผ่านคอมเมนต์ของ Army Radio แจ้งให้เราทราบหน่อยว่าเอ๊ะขณะนี้พื้นที่ไหนฝนยังตกอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาถ้าดูในมิติของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับทางด้านของนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการท่านร่วมประชุมติดตามประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับซึ่งก็มีการสรุปไทม์ไลน์ทั่วประเทศเนี่ยเขาบอกให้เฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็ต้องระวังจนถึงวันที่27กันยายนนี้ครับ
1: ด้านคลื่นลมนะครับบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนนะครับและทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรแล้วก็จะสูงมากกว่า3เมตรนะครับในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็ขอให้ชาวเรือนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กนะครับบริเวณอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทะเลอันดามันตอนบนก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งนะครับจนกระทั่งถึงวันที่27กันยายนนี้ครับ
0: ครับก็ขณะที่ปริมาณฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนที่ผ่านมานะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครช่วงเช้านะครับที่ผ่านมาผู้ว่าราชการกรุงเทพท่านชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยนะครับก็เปิดเผยปริมาณฝนที่ตกสะสมสูงสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาวัดได้สูงสุดอยู่ที่99มิลลิเมตรนะครับที่เขตมีนบุรีท่านก็สั่งการโฟกัสไปที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครเร่งการระบายน้ำคลองประเวศออกพระโขนงแล้วก็จังหวัดฉะเชิงเทราครับ
1: นะครับก็มีหลายพื้นที่นะครับที่ส่งภาพเข้ามาส่งข่าวเข้ามาก็แทบจะเป็นทะเลก็คือน้ำระบายไม่ทัน

0: นะครับโดยช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ลงได้ไปติดตามสถานการณ์ฝนที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครดินแดงพร้อมกับอัปเดตนะครับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังจากที่เกิดฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเวลา 2:00 นที่ผ่านมาแล้วก็มีแนวโน้มนะครับว่าจะตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันจึงขอให้ประชาชนนะครับได้ตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็เตรียมอุปกรณ์กันฝนนะครับก่อนที่จะออกจากบ้านครับ
1: ครับก็ด้านสถานการณ์น้ำในคลองสายหลักที่น่าห่วงก็คือฝั่งตะวันออกอย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับระดับน้ำในคลองหลายแห่งเริ่มเต็มแล้วก็อยู่ในระดับวิกฤตก็คือสีแดงเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคลองประเวศบุรีรมย์ที่ระดับน้ำสูงเกินเกณฑ์หลายจุดอย่างเช่นช่วงซอยอ่อนนุช17ช่วงวัดขวางแล้วก็ที่บริเวณวัดกระทุ่มเสือปลาด้วยครับ
0: นะครับกรุงเทพมหานครนะครับจึงเร่งระบายน้ำนะครับออกทางสถานีสูบน้ำพระโขนงรวมถึงเร่งดึงน้ำนะครับออกไปทางจังหวัดฉะเชิงเทราผ่านทางคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตนะครับขณะที่สถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็ยังไม่มีปัญหาโดยระดับน้ำบริเวณปากคลองตลาดนะครับอยู่ที่ 0.88 เมตรนะครับเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางก็ยังต่ำกว่าแนวคันกั้นน้ำนะครับซึ่งสูงอยู่3เมตรแล้วก็มีอัตราการระบายน้ำนะครับอยู่ที่ประมาณ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
1: ก่อทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะครับคาดการว่าสำหรับยอดปริมาณฝนสะสมของกรุงเทพปีนี้อยู่ที่ 983.5 มิลลิเมตรแม้ว่าจะยังน้อยกว่าในช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้วนะครับแต่พบว่ากราฟปริมาณฝนที่มันมีความสะสมเนี่ยมันเริ่มมีความชันขึ้นนั่นหมายถึงว่าปริมาณฝนมันเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับอย่างชัดเจนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชาติเนี่ยท่านก็บอกอย่างนี้บอกว่าตอนนี้เราไม่ประมาทนะครับฟังทุกคำทำนายและคำพยากรณ์รวมถึงเร่งดูดน้ำอย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับ
0: ขณะที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่ากิสดานะครับก็ได้นำเทคโนโลยีนะครับจากดาวเทียมและก็ข้อมูลภูมิสารสนเทศมาใช้นะครับในการติดตามและก็เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศไทยนะครับแบบเรียลไทม์นะครับก็คือผ่านแอปพลิเคชันเช็คน้ำโดยข้อมูลล่าสุดนะครับเช้าวันนี้นะครับเวลา 8:38 ก็ชี้ให้เห็นนะครับถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและก็พื้นที่เสี่ยงภัยจากที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องครับ
1: ครับก็สถานการณ์น้ำท่วมขังในภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างนะครับจากการวิเคราะห์ของจิสด้าเนี่ยก็พบพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงคือสีแดงขยายวงกว้างแล้วก็น่าเป็นห่วงนะครับซึ่งก็ครอบคลุมหลายจังหวัดอย่างเช่นที่นครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีแล้วก็ยาวลงมาถึงปทุมธานีนนทบุรีรวมถึงบางส่วนของกรุงเทพมหานครด้วยนอกจากนี้ยังพบสัญญาณแจ้งเตือนอันตรายแล้วก็จุดน้ำขังผิวถนนนะครับที่กระจายตัวในเส้นทางสำคัญในหลายจุดครับ
0: ทางภาคอีสานตอนล่างนะครับก็จมมวลน้ำขังนะครับตามแนวลุ่มน้ำในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับก็ชี้ให้เห็นกลุ่มพื้นที่เสี่ยงมากหรือว่าพื้นที่สีแดงมีความหนาแน่นนะครับในบริเวณภาคอีสานตอนล่างครอบคลุมนะครับจังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์และจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมวลน้ำไหลนะครับก็เข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับริมแม่น้ำและก็พื้นที่ที่ทำการเกษตรเป็นบริเวณกว้างนะครับก็ส่งผลกระทบนะครับต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับ
1: ครับแล้วก็ภาพรวมประเทศแล้วก็การเชื่อมโยงสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยภาพรวมระดับประเทศแสดงให้เห็นถึงจุดแจ้งเตือนภัยก็คือถ้าเราไปดูในของจิสด้าเนี่ยเราจะเห็นสัญลักษณ์สีเหลืองนะครับแล้วก็จุดอันตรายเนี่ยก็คือสีแดงที่กระจายตัวตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางไปจนถึงภาคใต้การนำข้อมูลดาวเทียมมาประมวลในเช้าวันนี้ก็คือช่วงเช้าของวันที่25ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการช่วยให้หน่วยงานบริหารจัดการน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานท้องถิ่นเขาสามารถที่จะประเมินทิศทางการไหลของมวลน้ำแล้วก็วางแผนการระบายน้ำลงสู่ทะเลรวมถึงการเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุดแล้วก็ทันท่วงทีครับ
0: จิตต้านะครับได้เน้นย้ำให้ประชาชนนะครับที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สีแดงนะครับแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำไหลก็ให้ติดตามนะครับการอัปเดตข้อมูลสภาพอากาศแล้วก็ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดระมัดระวังนะครับในการเดินทางในจุดที่มีน้ำขังผิวถนนแล้วก็เตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูง ตลอดจนเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็ยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัยด้วยครับ
1: ครับก็อย่างไรก็ตามนะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลากหลายพื้นที่นะครับหน่วยทหารของกองทัพบกยังคงดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่แล้วก็เต็มกำลังความสามารถอยู่อย่างเสมอนะครับเป็นไปตามความห่วงใยแล้วก็นโยบายของผู้บัญชาการทหารบกพลเอกพนาคแล้วปลอดทุกข์นะครับที่ท่านได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกโดยหน่วยทหารทุกพื้นที่บูรณาการก็คือการร่วมมือกับหน่วยงานส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเรามีเครือข่ายของประชาชนจิตอาสานะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนที่พร้อมที่จะทำการช่วยเหลือนะครับซึ่งก็มีการตรวจสภาพความพร้อมในส่วนของหน่วยทหารเองมีการลงพื้นที่แล้วก็พร้อมรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่ตลอด24ชั่วโมงโดยมีการปฏิบัติการที่สำคัญในหลากหลายพื้นที่เลยครับ
0: ครับก็ไปในพื้นที่ของกองทัพภาคที่1กันก่อนนะครับก็ครอบคลุมภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเริ่มที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองพันฐานม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์นะครับได้จัดกำลังพลร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสำนักศิลปากรที่3และอำเภอพระนครศรีอยุธยาก็ได้ดำเนินการยกแผ่นปูนนะครับแล้วก็ติดตั้งผนังกั้นน้ำสแตนเลสด้านหน้าวัดกษัตราธิราชวรวิหารตำบลบ้านป้อมความยาวตลอดแนวนะครับ180เมตรเพื่อเป็นการป้องกันโบราณสถานที่สำคัญขณะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองพันทหารม้าที่23กรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์ก็ได้ร่วมกับเทศบาลเมืองผักไห่นะครับดำเนินการกางเต็นท์อำนวยความสะดวกนะครับณเทศบาลตำบลราชโดสร้างสะพานไม้ชั่วคราวนะครับในหมู่ที่4ตำบลบ้านใหญ่แล้วก็ช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับณโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านใหญ่นะครับอำเภอผักไห่ครับ
1: ครับก็น่าเห็นใจนะครับที่อยุธยาเนี่ยผมเห็นภาพคุณบุญเดชคุณผู้ฟังครับพี่น้องประชาชนเดินลุยน้ำเนี่ยนะครับเหนือเอวขึ้นมาแล้วในบางพื้นที่นะครับแล้วก็บอกว่าไม่ได้ทันตั้งตัวแต่อย่างใดเนี่ยนะครับก็ในเรื่องของความช่วยเหลือในเรื่องของการดำเนินการต่างๆฝากหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการดูแลพี่น้องประชาชนร่วมกับหน่วยทหารแล้วก็ร่วมกับทุกส่วนด้วยนะครับที่จังหวัดอ่างทองนะครับกองพันทหารปืนใหญ่ที่11กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์เขามีการจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ร่วมกับฝ่ายปกครองและชาวบ้านนะครับทำการกรอกกระสอบทรายเสริมแนวคันป้องกันน้ำท่วมนะครับบริเวณริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ของหมู่ที่4ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับ
0: นะครับแล้วก็ไปที่จังหวัดปราจีนนะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของมณฑลทหารบกที่12ได้บูรณาการร่วมกับกรมน.จังหวัดนะครับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์และเทศบาลกบิลบุรีนะครับได้ลงพื้นที่ในการช่วยเหลือยกของขึ้นที่สูงนะครับกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลขวางทางน้ำแล้วก็แจกจ่ายอาหารน้ำดื่มนะครับแก่ชาวบ้านนะครับในชุมชนตลาดเก่ากบิลบุรีนอกจากนี้นะครับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ก็ได้จัดชุดเฝ้าระวังแล้วก็จิตอาสาช่วยประชาชนนะครับริมแม่น้ำปราจีนบุรีที่ล้นตลิ่งนะครับในการยกของขึ้นที่สูงนะครับณตำบลบ้านทามนะครับอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีครับ
1: ที่ลพบุรีนะครับศูนย์สงครามพิเศษได้ทำการตรวจความพร้อมในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นความพร้อมของกองร้อยช่วยเหลือประชาชนนะครับของกองพันรบพิเศษศูนย์สงครามพิเศษก็เตรียมอย่างเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดคาดฝันนะครับแก่พี่น้องประชาชนหน่วยก็มีความพร้อมที่จะลงพื้นที่เป็นการเร่งด่วนครับ
0: ไปในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2นะครับจังหวัดสุรินทร์ก็เกิดเหตุน้ำล้นสปิลเวย์นะครับเขื่อนแสนจอกก็น้ำนะครับได้ไหลหลากท่วมทางหลวงหมายเลข224นะครับก็คือบ้านรุนถึงบ้านพนมดินจนต้องปิดการจราจรนะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของมณฑลทหารบกที่25แล้วก็หน่วยขึ้นตรงรวมถึงหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54นะครับก็ได้สนับสนุนช่วยเหลือนะครับในการตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางนะครับในโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขตำบลบักใดมีการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุแล้วก็สิ่งของนะครับในตำบลตาเมียงตำบลจีกแดกและตำบลบักใดพร้อมกับจัดกำลังพลนะครับในการติดตามระดับน้ำคลองนะครับที่บ้านโนนจานตำบลโนนอำเภอโนน นารายนะครับซึ่งก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติครับ
1: ครับแล้วก็ที่อุบลราชธานีนะครับทางด้านของรองแม่ทัพภาคที่2นะครับพลตรีสุขคนทรัตชาวพงศ์นะครับท่านเดินทางตรวจความพร้อมของการบรรเทาสาธารณภัยที่ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ด้วยก็บูรณาการหน่วยทหารกับหน่วยงานในพื้นที่มีปภ.นะครับของอุบลราชธานีก็เฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์รองรับกันอยู่ในพื้นที่ขณะนี้ครับ
0: นะครับในพื้นที่กองทัพภาคที่3ภาคเหนือนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์กองพันทหารม้าที่28นะครับได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระทานร่วมกับประชาชนในพื้นที่นะครับในการกำจัดเศษวัชพืชแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำที่บริเวณฝายระบายน้ำหมู่ที่7นะครับตำบลวัดป่าอำเภอหล่มสักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการระบายน้ำแล้วก็รองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมครับ
1: ครับกองทัพบกนะครับยังคงติดตามสถานการณ์ต่างๆรวมถึงระดับน้ำระดับฝนแล้วก็ปริมาณที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอันตรายต่อพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับก็ติดตามการตลอด24ชั่วโมงนะครับพร้อมที่จะบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดต่อไปครับ
0: ครับมาดูสถานการณ์น้ำท่วมเพิ่มเติมนะครับในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นะครับโดยในวันนี้นะครับจากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์หลังจากที่เกิดฝนตกหนักติดต่อกันนะครับสลับกับหยุดมานะครับร่วมก็2วันแล้วก็ทำให้ปริมาณน้ำสะสมนะครับจากเทือกเขาพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ชายแดนไทยกัมพูชาได้ไหลมาสมทบนะครับกับน้ำจากพื้นที่ต่างๆก็ทำให้อ่างเก็บน้ำหลายแห่งนะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาระดับน้ำนี่ล้นสปิลเวย์นะครับก็ล้นทะลักนะครับเข้าท่วมพื้นที่ไร่นาและก็บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่ำโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลบักไดนะครับตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักก็ทำให้บ้านเรือนนะครับร้านค้าหลายแห่งนี่ถูกน้ำท่วมนี่สูงถึง60เซนติเมตรนะครับชาวบ้านนี่ต้องเร่งขนสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับตั้งแต่ช่วงกลางวันของเมื่อวานนี้แล้วครับ
1: ครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับถนนหลักหมายเลข224ในพื้นที่อำเภอพนมดงรักอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์เขาต้องปิดการจราจร2จุดนะครับก็คือที่บริเวณจุดยูเทิร์นหน้าร้านทวีกิจไปจนถึง3แยกบ้านรุ่นตำบลบักไดก็รวม1กิโลเมตรด้วยกันแล้วก็อีก1ที่ก็คือที่บริเวณตลาดพนมดินตลาดบ้านพนมดินนะครับที่ตำบลตาเมียงก็รวม1กิโลเมตรเช่นเดียวกันแต่ว่าล่าสุดเห็นว่ามีความคืบหน้าแล้วนะครับ
0: นะครับก็คือล่าสุดวันนี้นะครับระดับน้ำในพื้นที่ของอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ก็เริ่มลดลงแล้วแต่เจ้าหน้าที่นะครับก็ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงหลังจากที่ก็ยังพบว่านะครับท้องฟ้านี่ยังมืดครึ้มนะครับสลับกับฝนตกต่อเนื่องสำหรับมวลน้ำนะครับที่ไหลท่วมในพื้นที่ดังกล่าวก็ไหลไปสมทบในพื้นที่ต่ำตามลำดับโดยมวลน้ำนะครับได้ไหลไปถึงพื้นที่ของตำบลโคกกลางอำเภอพนมดงรักและก็พื้นที่อำเภอปราสาทบางส่วนนะครับก็ทำให้น้ำท่วมนาข้าวนะครับบริเวณเป็นบริเวณกว้างเลยครับในขณะนี้ครับ
1: ก็เรื่องของสถานการณ์น้ำติดตามกันนะครับหลากหลายพื้นที่เจอแล้วก็เรื่องของฝนซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่มันให้เกิดทำให้เกิดน้ำระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นก็ต้องติดตามจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันด้วยช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักแป๊บหนึ่งนะครับมีเพลงเพราะๆมาฝากแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันต่อครับ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วจะจับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ครับก็ทหารอาสาพลทหารอาสานะครับก็ยังสมัครกันได้จนถึงวันที
3: ่10กว่าวันนี้หมื่นกว่าแล้วครับ
2: โอ้หมื่นกว่าแล้ว
3: นะครับ
2: ถือว่าการตอบรับเป็นไปอย่างดีนะครับจนถึงวันที่24มกราคมปี2570นะครับก็เป็นทางเลือกใหม่แล้วก็เรื่องของการดูแลเรื่องของการต่อยอดอันนี้ดำเนินการให้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับไปดูกันที่เมื่อวานนี้กันบ้างนะครับไปกันในพื้นที่ภาคใต้นะครับเมื่อวานนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านเดินทางไปร่วมรับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับอำเภอก็คือ14อำเภอนำร่องนะครับในพื้นที่โรงแรมลากูน่าแกรนด์โฮเทลแอนด์สปาจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังผลการวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็แนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระดับนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ซึ่งในการเดินทางครั้งนี้นะครับมีผู้แทนจากหน่วยงานสำคัญก็ร่วมคณะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสำนักงานรัฐมนตรีกลาโหมกระทรวงกลาโหมนะครับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยแล้วก็อีกหลากหลายกระทรวงนะครับโดยในส่วนของกองทัพบกนะครับมีทางด้านของพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมคณะเพื่อรับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยครับ
3: การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้นะครับได้ให้ความสำคัญกับอำเภอในฐานะที่เป็นพื้นที่ปฏิบัติและกลไกสำคัญนะครับของการบูรณาการโดยให้หน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์และก็ความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ก่อนที่จะกำหนดเป้าหมายแล้วก็จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกันซึ่งก็สอดคล้องนะครับกับการขับเคลื่อนของคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยพลเอกรัฐพงษ์เผ่าแก้วนะครับรองเสนาธิการทหารในฐานะที่เป็นกรรมการและก็เลขานุการคณะกรรมการผู้แทนพิเศษและก็ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ให้ความสำคัญนะครับกับการเชื่อมโยงกลไกนะครับตั้งแต่ระดับนโยบายระดับจังหวัดจนถึงระดับอำเภอเพื่อให้หน่วยงานที่มีภารกิจแตกต่างกันสามารถที่จะร่วมกันวิเคราะห์ปัญหากำหนดเป้าหมายและขับเคลื่อนงานนะครับบนพื้นฐานของข้อมูลแล้วก็เป้าหมายของพื้นที่ร่วมกันครับ
2: กล่าวทางนี้นะครับ14อำเภอนำร่องก็ได้ร่วมกันนะครับในการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับอำเภอครอบคลุม5ประเด็นสำคัญซึ่งก็ได้แก่การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตแล้วก็ประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัยนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการพัฒนาส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมแล้วก็อัตลักษณ์โดยคำนึงถึงบริบทวิถีชีวิตแล้วก็ความหลากหลายของประชาชนในพื้นที่ต่อมาก็คือเรื่องของการศึกษาแล้วก็ในเรื่องของการศึกษาเพื่อความมั่นคงนี่นะครับทั้งในแล้วก็นอกสถานศึกษาโดยเขาจะใช้นะครับการศึกษาเป็นกลไกในการพัฒนาคนพัฒนาเยาวชนแล้วก็ชุมชนด้วยนะครับสุดท้ายก็คือการอำนวยความสะดวกขออภัยนะครับการอำนวยความยุติธรรมและลดเงื่อนไขความขัดแย้งเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการภาครัฐแล้วก็ลดปัจจัยที่อาจจะนำไปสู่ความไม่ไว้วางใจหรือความขัดแย้งและการสื่อสารทางยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเข้าใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเชื่อมโยงการสื่อสารของภาครัฐกับประชาชนและก็การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ครับ
3: ครับนอกจากนี้นะครับในช่วงของการแถลงผลการประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้กล่าวถึงแนวทางนะครับในการนำเอาเรียกว่าแนวทางมาตรการ3หลัก2เสริมนะครับมาใช้ในการประกอบการวิเคราะห์แล้วก็กำหนดแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ โดยเน้นนะครับให้มาตรการด้านต่างๆเนี่ยดำเนินไปอย่างสมดุลสอดประสานและก็เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่พร้อมกับขอให้ได้นำองค์ความรู้และก็กระบวนการที่ได้นะครับจากการประชุมในครั้งนี้ไปประยุกต์นะครับสู่การปฏิบัติจริงแล้วก็เกิดเป็นรูปธรรมครับ
2: ครับแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยที่เรื่องราวดีๆนะครับของน้องทหารกองประจำการที่ได้รับจากกองทัพบกก็คือในส่วนของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ล่าสุดมีการมอบบ้านให้แก่พลทหารนะครับในพื้นที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในกลางวันของวันนี้ล่ำลาเวลาหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับศาลอาญายกฟ้องยกชุดสามารถแม่สามารถและบอสพอลคดีฟอกเงินดีไอคอน2,500,000 บาทชี้เงินชี้หลักฐานไม่เพียงพอนะครับแล้วก็พัทยานะครับชักธงแดงห้ามเรือท่องเที่ยวทุกประเภทออกจากฝั่งหลังพบเรืออับปาง6 ลำครับ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300,000,000 ซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ฟังข่าวกันต่อนะครับศาลยกฟ้องสามารถแม่สามารถและบอสพอคดีฟอกเงินดีไอคอน 2.5 ล้านบาทชี้หลักฐานไม่พอพิสูจน์ว่าเป็นเงินจากการกระทำผิดนะครับทีมทนายเตรียมยื่นประกันตัวจำเลยในคดีหลักหลังถูกคุมขังนานเกือบ2ปีคุณพงษ์ระพีประพฤติดีมีรายงานครับ
3: ศาลอาญาพิพากษายกฟ้องคดีร่วมกันฟอกเงินดีไอคอน 2.5 ล้านบาทของสามารถแม่สามารถบอสพอและจำเลยที่เกี่ยวข้องโดยศาลเห็นว่าแม้พบการโอนเงินระหว่างจำเลยแต่โจทก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเงินดังกล่าวมาจากการกระทำความผิดหรือจำเลยรู้ว่าเป็นเงินที่ได้จากความผิดและไม่พบการปกปิดหรือซุกซ่อนแหล่งที่มาจึงยกฟ้องทั้งหมดด้านนางสาวสุภัทรพรโตรักษาหรือทนายต้นทีมทนายความของบอสพอระบุว่าพยานหลักฐานยืนยันว่าบริษัทดำเนินธุรกิจและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีการผลิตและส่งสินค้าให้ผู้บริโภคจริงส่วนคดีหลักดีไอคอนที่มีมูลค่าความเสียหายหลายร้อยล้านบาทยังอยู่ระหว่างการสืบพยานขณะที่ทีมทนายความเตรียมหารือแนวทางการยื่นประกันตัวบอสพอและจำเลยหลังถูกคุมขังมานานกว่า2ปีโดยทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: ไปที่เมืองพัทยานะครับช่วงกลางดึกที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้นะครับพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงนะครับทะเลมีคลื่นสูงสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินเรือเจ้าหน้าที่จึงชักธงแดงเตือนภัยพร้อมห้ามเรือท่องเที่ยวทั้งเรือขนาดใหญ่และเล็กออกจากฝั่งอย่างเด็ดขาดนะครับขณะที่เรือท่องเที่ยวจำนวนมากได้นำเข้าจอดหลบคลื่นตามแนวชายหาดและบริเวณแหลมบาลีไฮเบื้องต้นพบเรืออับปาง6ลำนะครับเป็นเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่1ลำและสปีดโบ๊ท5ลำนอกจากนี้ยังพบเรือลากร่มขนาดใหญ่ซึ่งใช้บริการพาราเซลแก่นักท่องเที่ยว2ลำถูกคลื่นพัดจนเกยชายหาดด้านเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาได้แจ้งเตือนผู้ประกอบการเดินเรือและเรือท่องเที่ยวให้เพิ่มความระมัดระวังและงดนำเรือออกจากฝั่งในช่วงที่คลื่นลมยังมีกำลังแรงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการด้วยครับกีฬาเอเชียนเกมนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาทัพนักกีฬาไทยได้เพิ่มอีก1เหรียญทองจากตะกร้อทีมชุดหญิงนะครับในขณะที่บาสเฟมนักแบดมินตันคู่ผสมตกรอบแรกนะครับหลังจากพ่ายคู่มือ13ของโลกติดตามได้จากคุณเบญจพรพานปิ่นครับ
4: ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นช่วงเช้าที่ผ่านมาทัพนักกีฬาไทยได้เพิ่มอีก1เหรียญทองจากตะกร้อทีมชุดหญิงที่ชนะเกาหลีใต้2-0คู่โดยทีม A สาวไทยชนะไป15-13และ15-5คะแนนและทีม B สาวไทยชนะไปแบบสบายๆทั้ง2เซต15-7และ15-6คะแนนส่งผลให้ตะกร้อทีมหญิงของไทยป้องกันแชมป์ได้เป็นสมัยที่5และนับเป็นเหรียญทองที่6ของทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนแบดมินตันคู่ผสมรอบแรกที่เพิ่งจบไปเมื่อช่วงเช้าเช่นกันบาสเดชาพลพบลานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียว3พานคู่ผสมมือ5ของโลกแพ้ให้กับมายะทากุชิและยูตะวาตานาเบะคู่มือ13ของโลกจากญี่ปุ่นไป2เกมรวด16-21และ12-21คะแนนทำให้บาสและเฟรมต้องหยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: การแตกแยกขาดสามัคคีมีแต่นำภัยสู่บ้านเมือง
2: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา14นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: ร้านกำนันมานะ
8: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
7: ร้านกำนันมานะ
8: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
7: ร้านกำนันมานะ
8: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
7: ร้านกำนันมานะ
8: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
9: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
10: Beautiful Music
9: 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกวันที่นี่ FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์พิจารณากรรมเก่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราจะดีหรือชั่วขึ้นอยู่กับผลของกรรมที่เคยทำมาในชาติก่อนๆบางคนเกิดมาพิการก็เพราะว่าเขาเคยทำกรรมชนิดที่เมื่อกรรมนั้นส่งผลเขาก็จะต้องเป็นคนพิการซึ่งความเชื่อแบบนี้ย่อมทำให้คนพิการหมดกำลังใจที่จะต่อสู้หรือแก้ไขเพราะไม่รู้ว่ากรรมนั้นเขาทำเมื่อไหร่ทำอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรในเมื่อมันผ่านไปแล้วคุณผู้ฟังคะหลักธรรมในพระพุทธศาสนาต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจจะศึกษาโดยหมั่นไปวัดไปฟังเทศหรืออ่านหนังสือธรรมะอ่านพระไตรปิฎกอ่านแล้วนะคะหากไม่เข้าใจก็ไปกราบพระขอให้ท่านช่วยชี้แจงแสดงธรรมหมวดนั้นๆให้ฟังบางเรื่องนะคะอ่านแล้วฟังพระเทศแล้วก็ยังไม่เข้าใจถ้าเป็นอย่างนี้

0: ้องนั่งสมาธิด้วยค่ะเจ้าชายสิทธัตถะบรมโพธิสัตว์ปฏิบัติธรรมว่าด้วยมรรคมีองค์8ซ้ำแล้วซ้ำอีกจึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ยิ่งเห็นจริงธรรมทั้งปวงด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นเรื่องกฎแห่งกรรมที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นความจริงไม่ต้องสงสัยค่ะทานศีลภาวนาเป็นหลักใหญ่ของทางมาแห่งบุญพระเทศจะเทศย่อๆให้ง่ายต่อการจดจำว่าทานทำให้รวยศีลทำให้สวยสมาธิทำให้มีปัญญาถ้าเราเกิดมาในครอบครัวยากจนโตขึ้นพยายามขนขวายสุดชีวิตในที่สุดก็ละโลกไปอย่างคนยากจนอย่างนี้นะคะเป็นผลมาจากไม่ได้ทำบุญให้ทานเอาไว้ทั้งในอดีตแม้นปัจจุบันก็ไม่ได้ทำทานเพราะฉะนั้นชาติต่อไปเขาก็จะยิ่งยากจนหนักกว่าเดิมค่ะเกิดมาไม่สวยเกิดมาพร้อมกับความพิการร่างกายไม่ครบอาการ32หรือความพิการปรากฏภายหลังเพราะป่วยหรือประสบอุบัติเหตุเหล่านี้เป็นผลมาจากการผิดศีล5อยากเกิดมาสวยไม่อยากพิการต้องตั้งใจรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ใครที่พิการอยู่แล้วก็จะได้พิการเป็นชาติสุดท้ายอย่าท้อถอยต้องตั้งใจรักษาศีล5เพื่อตัวเองนะคะเกิดมามีสมองดีมีปัญญารู้วิธีหาทรัพย์รู้เล่ห์เหลี่ยมมนุษย์รู้ทันกิเลสจะรู้ได้อย่างนี้ก็เพราะว่าเคยฝึกสมาธิทำภาวนาข้ามภพข้ามชาติมาแล้วก็มาฝึกสมาธิต่อในชาตินี้เพื่อจะได้หมดกิเลสเข้าพระนิพพานได้ก็ขอให้คุณผู้ฟังอย่าละเลยนะคะทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเป็นประจำแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ลมเอ่ยลมย่ำแรงพัดมาพอมีแห้งให้หายอ่อนจักกะน้อยเด้อละลม
1: โอ้ยบ่เอาลำลองสิเอาลำล็อกล็อกลูกเดียว
0: ทำบ่เป็นอย่างพ่อเอ้ยแล้วบาดนี่แม่ผมเอ้ยนี่แล้วอ้อยละฝ่าเอ้ยฝ่าห้อง
1: ห้องหาฝ่าให้เด็กกูแห้งยันฝนตกจุกุจะพาไปห้วยล็อกล็อกลูกเดียวเลยยิ่งบ้า
2: เอาล็อกก็ล็อกจู

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิ้มซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ชิลเหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์พิจารณากรรมเก่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับปวริษาวรตรีประภาค่ะเกิดเหตุชายคลั่งจุดไฟเผาบ้านตัวเองย่านบางพลัดเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุก่อนพบเป็นศพในกองเพลิงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: สนับสนุนโดย Mazda CX-6E ใหม่ลงทะเบียนจองสิทธิพิเศษได้แล้ววันนี้
6: อะไรดีบุ๋ม

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาน
2: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิคพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: ชายคลั่งจุดไฟเผาบ้านตัวเองย่านบางพลัดควงปืนที่เป็นอาวุธสงครามยิงสู้เจ้าหน้าที่ขณะเข้าระงับเหตุก่อนพบเป็นศพในกองเพลิงเบื้องต้นคาดปลิดชีพตัวเองคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
3: เกิดเหตุชายคุ้มคลั่งจุดไฟเผาบ้านพักตนเองภายในซอยจรัญลาภเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครก่อนใช้อาวุธปืนยิงสวนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอาสาสมัครที่พยายามเข้าระงับเหตุทำให้ต้องถอยร่นออกจากพื้นที่และประสานกำลังตำรวจเข้าควบคุมสถานการณ์เหตุการณ์ทวีความตึงเครียดหลังมีรายงานภายในบ้านพักหลังดังกล่าวมีอาวุธปืนและอาวุธสงครามรวมถึงปืน M60 และวัตถุระเบิดต้องสงสัยเจ้าหน้าที่จึงสนที่กำลังตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษและหน่วย EOD เข้าปิดล้อมพร้อมอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยล่าสุดเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วและเข้าตรวจสอบภายในบ้านพบผู้เสียชีวิต1รายยืนยันเป็นผู้ก่อเหตุเบื้องต้นพบร่องรอยและการทำร้ายตนเองจนเสียชีวิตขณะนี้ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุรวมถึงอาวุธและหลักฐานต่างๆอย่างละเอียดพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: ล่าสุดตำรวจสน.บางพลัดเชิญตัวอดีตนายทหารเกษียณพ่อของนายตราวุฒิชัยคลั่งเผาบ้านไปให้ปากคำพร้อมเผยว่าบ้านถูกกรมบังคับคดียึดเมื่อ5วันก่อนหลังลูกสาวนำไปขายฝาก50ล้านบาทขณะที่ลูกชายไม่พอใจหลังถูกกีดกันไม่ให้เข้าบ้านไปให้อาหารสัตว์กว่า20ตัวก่อนก่อเหตุรุนแรงส่วนอาวุธสงครามและระเบิดยืนยันไม่ใช่ของตนเองขณะที่ตำรวจยังคงกั้นพื้นที่เพื่อตรวจสอบกรมดุริยางค์ทหารบกเดินหน้าซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศสำหรับงานถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้ทุกย่างก้าวและทุกบทเพลงเป็นไปด้วยความพร้อมเพรียงสง่างามและสมพระเกียรติคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: กรมดุริยางค์ทหารบกเดินหน้าซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศสำหรับงานถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจัดกำลังพลกว่า400นายเข้าร่วมการประกอบพระราชพิธีสำหรับริ้วขบวนที่1เป็นการเชิญพระโกศทองใหญ่โดยพระยานมาศ3ลำคาญจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังพระมหาพิชัยราชรถณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามใช้การเดินสวนสนามตบเท้าฟันมือความเร็ว89ต่อนาทีประกอบเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพลเพลงมาร์ชราชวรรภ์เพลงใกล้รุ่งและเพลงยามเย็นส่วนริ้วขบวนที่2เชิญพระบรมโกศโดยพระมหาพิชัยราชรถจากหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงใช้การเดินเท้าต่ำแขนทิ้งดิ่งข้างลำตัวความเร็ว42ก้าวต่อนาทีประกอบเพลงพระยาโศกเพลงสรรเสริญพระนารายณ์และเพลงอาทิตย์อับแสงขณะที่ริ้วขบวนที่3เป็นการเชิญพระโกศทองใหญ่ลงจากพระมหาพิชัยราชรถประดิษฐานบนราชรถปืนใหญ่ก่อนเคลื่อนเข้าสู่ราชวัดเวียนพระเมรุมาตรโดยอุตราวัดหรือเวียนซ้าย3รอบใช้การเดินสวนสนามตบเท้าฟันมือความเร็ว89ต่อนาทีประกอบเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพลเพลงมาร์ชราชวรรภ์เพลงใกล้รุ่งและเพลงยามเย็นและริ้วขบวนที่4เชิญพระโกศพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารจากพระเมรุมาตรเข้าสู่พระบรมมหาราชวังโดยใช้การเดินสวนสนามตบเท้าฟันมือความเร็ว89ต่อนาทีเพื่อให้กำลังพลมีความพร้อมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการประกอบพระราชพิธีสำคัญดังกล่าวณัฐนันท์เรืองศิลป์เรียบเรียง
5: ความกล้าที่จะเผชิญความกลัวและสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จไปอีกขั้นและพร้อมเรียนรู้ทุกอย่างอย่างมั่นใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: หันมามองฉันบ้าง ร้านกำนันมานะ
8: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
7: ร้านกำนันมานะ
8: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
7: ร้านกำนันมานะ
8: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
7: ร้านกำนันมานะ
8: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ่คุกเราในช่วง 3-4 เดือนมานี่นะรู้สึกไหมว่าคนในหมู่บ้านเราดูมีความสุขกันมากขึ้น
1: อ่ะซ่าๆๆๆว่าก็รู้สึกนะดูทุกคนรักใคร่กันเลยนะนี่เป็นพ่อผู้ใหญ่นั่งแล้วช่วยรู้แล้วลูกบ้างเป็นอย่างลีมีเรื่องลีๆก็มาบอกมาเล่าเสมอเลย
0: ที่พูดเนี้ยไม่ได้ให้มาชมฉันแต่อยากให้ทุกคนสังเกตตั้งแต่หมู่บ้านเราไม่มีผู้เสพยาเสพติดพระส่งไปบำบัดเรียบร้อยกลับมาอยู่บ้านพวกเราก็ช่วยกันให้กำลังใจให้โอกาสมันได้อยู่ร่วมกันในชุมชนของเราเห็นไหมความสุขมันก็เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคน
2: จริงสิฉันก็ไม่ต้องคอยระแวดระวังว่าลูกหลานจะไปติดยาไหมใครจะมาลักขโมยของไหมอุ้ยมีเวลาไปดูละครทีวีสบายจริงๆจ้า
0: แล้วแต่ล่ะได้อะไรบ้าง
1: เขาว่าล่ะไล่ลูกค้าเพิ่มคงมานั่งคุยกันที่ร้านกาแฟว่าเต็มทุกวันใครลิบใครเลยยังกับจักฟรีโอ้ยชอบชอบชอบชอบ
0: แม่แต่นี่งกจริงๆดีดีดีแล้วไอ้นงล่ะ
1: นงล่ะครับเวลามีคนมาตลาดมากขึ้นก็มาใช้บริการวินนงมากขึ้นนะผู้ใหญ่เขาชอบไปรุ่นรวยอ่ะ
0: แล้วในมุมกับกันการที่เราให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดได้แล้วเนี่ยนะเขาเองก็มีชีวิตที่ดีขึ้นมีงานทำได้เรียนหนังสือต่อคนในชุมชนยอมรับให้โอกาสฉันว่ามันก็ดีกับผู้คนนั่นนะ
1: ว่าก็เห็นด้วยแล้วต้องช่วยกันสักสองประคับประคองไม่ให้คงกลับไปเสพอีกคงใหม่ก็ไม่ให้เสพยาเพิ่ม
0: ฉันว่าจะเสนอนายอำเภอให้เราเป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านอื่นจะได้มีความสุขแบบคนบ้านเราแล้วลองนึกดูนะถ้าทุกหมู่บ้านทุกชุมชนทำจริงๆแบบของเรายาเสพติดมันก็ต้องหมดไปเงินที่มาใช้แก้ปัญหายาเสพติดก็จะได้เอาไปใช้พัฒนาประเทศชาติ
1: ผู้ใหญ่เอาจริงเหรอพอมีคงมาลุงงานให้แวะที่ร้านวัวเลยนะจะได้ขายได้ขายลี
2: โอ้ยมีผลประโยชน์ตลอดเลยนะแต่เนี่ย
1: เจ้าอุกจะพิกนี่วัวแค่อยากช่วยผู้ร้ายเป็นห้องรับแขกบ้างแขกเมืองก็เท่านั้นเอง
0: ถ้าอย่างนั้นตอนนี้ทุกคนก็เห็นตรงกันแล้วสินะว่าให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดไม่ได้มีประโยชน์กับเขาฝ่ายเดียวพวกเราทุกคนก็ได้ประโยชน์ได้อันนี้สองด้วยเช่นกัน
1: ทุกๆคนนะวันนี้วัวมีความสุขอ่ะใครอยากกินอะไรสั่งมาวัวเลี้ยงเองเดี๋ยวเก็บตังค์ทีหลัง
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการให้อภัยให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดที่อาศัยอยู่ในชุมชนในหมู่บ้านของเรานับเป็นการลดจำนวนผู้เสพยังได้ผลดีเยี่ยมแต่จะต้องทำควบคู่ไปกับการป้องกันไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่เมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่มีตามไปด้วยเพียงเท่านี้ชุมชนหมู่บ้านของเราก็จะมีแต่ความสุขข้อสำคัญคือทุกคนในชุมชนต้องช่วยกันทำอย่างจริงจัง
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักพระเจ้า
3: กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม
9: ่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: อธิษฐานบารมีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตามประเพณีชาวพุทธนั้นเมื่อทำบุญกุศลแล้วก็จะตั้งจิตอธิษฐานกำกับด้วยอันที่จริงนะคะเวลาเราทำบุญทำกุศลครั้งใดถึงไม่ตั้งจิตอธิษฐานก็ได้บุญอยู่แล้วแต่ที่เขาอธิษฐานกันก็เป็นการตั้งเจตนาแน่วแน่ลงไปเมื่อถึงคราวบุญส่งผลก็จะได้ผลบุญตรงตามความปรารถนาอย่างเช่นเราเป็นคนที่ให้ทานถึงคราวที่ผลบุญส่งผลคือทำให้เราเป็นคนที่ร่ำรวยแต่ถ้าไม่อธิษฐานกำกับเราอาจจะเป็นคนรวยที่มีความเห็นผิดยังเป็นคนเจ้าโทสะมีโอกาสที่จะเอาความร่ำรวยไปใช้ในทางที่ผิดคือใครขวางทางชีวิตก็เล่นงานเขาถึงเป็นถึงตายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะปู่ย่าตายายจึงสอนให้ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเป็นการเตือนสติตัวเราเอาไว้นะคะว่าจะได้ไม่ไปถลำในทางที่ไม่ดีเช่นถ้าเราอธิษฐานว่าด้วยอำนาจทานที่ข้าพเจ้าทำเอาไว้ดีแล้วขอให้บุญกุศลนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้าเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิมีสมบัติเกิดขึ้นได้ง่ายไม่เป็นคนเจ้าโทสะถ้าหมั่นอธิษฐานอย่างนี้บ่อยๆนะคะก็เป็นการเตือนตัวเองไม่ให้มีโทสะเข้าครอบงำหรือเวลามีอารมณ์โกรธก็สามารถที่จะยับยั้งตัวเองได้เร็วการอธิษฐานจึงมีส่วนดีอย่างนี้นี่เองค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการอธิษฐานเป็นบารมีอย่างหนึ่งเราเรียกว่าอธิษฐานบารมีการอธิษฐานคือการตั้งเป้าหมายหรือโครงการระยะยาวนั่นเองแม้ในทางโลกเวลาเราจะทำอะไรก็ตามถ้าได้ตั้งโครงการเอาไว้แล้วนะคะก็จะทำให้งานนั้นสำเร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายไม่ใช่ทำอย่างไรจุดหมายหรือเริ่มต้นทำเรื่องนึงแต่สุดท้ายท้ายสุดกลับไปเป็นอีกเรื่องนึงในการทำบุญทุกครั้งนะคะการอธิษฐานจิตจึงมีความจำเป็นและโปรดระลึกไว้เสมอว่าการอธิษฐานที่ถูกต้องนั้นต้องตั้งความปรารถนาไว้ในสิ่งที่ชอบที่ควรที่เกิดประโยชน์สุขต่อตัวเองและผู้อื่นนะคะทำบุญครั้งต่อไปอย่าลืมอธิษฐานนะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับปวริสาวรัตรีประภาค่ะหัวหน้าพรรคประชาชนเดินหน้ายื่นปปช.ขอไต่สวนกกต.ทั้ง7คนปมหัวสว.ย้ำไม่ได้ตัดสินล่วงหน้ากว่ากกต.รายใดผิดหรือถูกสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: หัวหน้าพรรคประชาชนเดินหน้ายื่นปปช.ขอไต่สวนกกต.ทั้ง7คนปมเลือกสว.อ้างมีพฤติการที่ควรตรวจสอบตั้งแต่ก่อนลงมติย้ำให้เป็นหน้าที่ปปช.ตรวจสอบตามกระบวนการคุณนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยส.ส.พรรคประชาชนเดินทางยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ทั้ง7รายกรณีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยนายณัฐพงษ์ระบุว่าคำร้องไม่ได้มุ่งตรวจสอบเฉพาะกรณีมติกกต.กรณีหัวเลือกสว.แต่ต้องการให้ตรวจสอบพฤติการตั้งแต่ก่อนการลงมติทั้งการออกระเบียบหลักเกณฑ์และการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆซึ่งพรรคประชาชนเห็นว่าอาจเอื้อให้เกิดการทุจริตในการเลือกสว.โดยพรรคประชาชนได้นำข้อมูลจากการตรวจสอบของส.ส.ภาคประชาชนรวมถึงข้อมูลและพยานบุคคลที่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะมาประกอบคำร้องโดยเห็นว่าพฤติการต่างๆมีความเชื่อมโยงกันและควรให้ปปช.ตรวจสอบอย่างเป็นทางการส่วนกรณีที่ยื่นร้องกกต.ทั้ง7รายทั้งที่มติกรณีหัวสว.มีมติ5-2นายณัฐพงษ์ระบุว่าขณะนี้ยังไม่สามารถทราบได้ว่ากกต.รายใดมีความเห็นหรือออกเสียงอย่างไรในทุกประเด็นจึงไม่ควรตัดสินล่วงหน้าว่าใครผิดหรือถูกโดยให้เป็นหน้าที่ของปปช.ในการรวบรวมพยานหลักฐานและการพิจารณานอกจากนี้ยอมรับว่าหากกระบวนการเดินหน้าผ่านปปช.อาจต้องใช้เวลาแต่พรรคประชาชนจะใช้ทุกช่องทางตามกฎหมายเพื่อตรวจสอบการทำหน้าที่ของกกต.ขณะเดียวกันผู้สมัครสว.หรือผู้ที่ได้รับความเสียหายโดยตรงยังสามารถใช้สิทธิ์ยื่นเรื่องต่อศาลได้โดยตรงโดยพรรคประชาชนพร้อมให้คำปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลหรือพยานหลักฐานแต่จะไม่เข้าไปดำเนินคดีแทนส่วนการตรวจสอบผ่านกลไกรัฐสภานายณัฐพงษ์ระบุว่าประเด็นนี้จะอยู่ในเนื้อหาการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยพร้อมย้ำว่าการจะดำเนินคดีกับกกต.รายใดหรือไม่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและพิจารณาตามกระบวนการนี่เป็นปัญจยพฤกษ์รายงานครับ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าฝนตกหนักสูงสุด91มิลลิเมตรแถวลาดกระบังและมีนบุรีมีน้ำท่วมประมาณ10จุดแต่แห้งหมดแล้วดังนั้นพื้นที่หลักที่น่ากังวลคือมีนบุรีและลาดกระบังซึ่งน้ำในคลองประเวศค่อนข้างเต็มและสุดท้ายในคลองมีนบุรีจะไหลลงสู่คลองประเวศจึงได้สั่งการให้ประสานกับกรมชลประทานระบายน้ำไปทาง8ริ้วและหาช่องทางแก้มลิงบึงหนองบอนและอุโมงค์ต่างๆเข้ามาทั้งนี้ขอให้ติดตามสถานการณ์ฝนในช่วงเย็นอีกครั้งแต่คาดว่าสถานการณ์ทั้งหมดจะดีขึ้นภายใน2วันและคิดว่าไม่มีความเสี่ยงเกิดเหตุการณ์ท่วมหนักแต่อาจจะเกิดน้ำท่วมได้บางพื้นที่จึงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากทั้งนี้ขอให้ประชาชนวางแผนในการเดินทางเพราะคาดว่าเย็นนี้จะมีฝนตกเพิ่มเติมเทศบาลนครรังสิตยกธงส้มแจ้งเตือนบริเวณคลองรังสิตประยุรศักดิ์ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงอันตรายให้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงสถานีสูบน้ำเร่งระบายน้ำเต็มความสามารถคุณนภพรช่องกลรายงานค่ะ
6: เทศบาลนครรังสิตแจ้งเตือนประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมโดยระบุว่าคลองรังสิตประยุรศักดิ์สะพานแดงปักธงส้มเตือนระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงอันตรายโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในชุมชนริมคลองให้เตรียมความพร้อมเคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงทั้งนี้จากสถานการณ์ระดับน้ำที่สถานีสูบน้ำปักคลองรังสิตประยุรศักดิ์ณประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำปักคลองรังสิตประยุรศักดิ์ระดับน้ำด้านนอกที่แม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางที่1.54 เซนติเมตรระดับน้ำด้านในประตูระบายน้ำจุฬาสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางที่1.36 เซนติเมตรพร้อมปิดประตูระบายน้ำทั้ง3บานและเปิดเครื่องสูบน้ำ14เครื่องที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตโดยดำเนินการสูบน้ำและระบายน้ำอย่างเต็มศักยภาพพร้อมติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามจะมีการเปิดประตูระบายน้ำในช่วงที่แม่น้ำเจ้าพระยาลดลงที่ระดับน้ำด้านนอกต่ำกว่าระดับน้ำด้านในเพื่อเป็นการเร่งระบายน้ำณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: พลังที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์เกิดจากกำลังใจและความคิดที่ดีให้กำลังใจต่อกันสร้างสรรค์สังคมไทย
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
9: ร้านกำนันมานะ
8: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
9: ร้านกำนันมานะ
8: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: อ่านี่นี่นี่กาแฟของผู้ใหญ่อันนี้นมเย็นของส้มจุก
1: ขอบคุณครับป้าแปะ
0: ไม่ต้องขอบคุณอ้วกคิดตังทุกคงอะเหรอเล่งเหรอเล่ง
1: ไม่เป็นไรฮะแก้วนี้ไม่คิดตังขอขอบคุณไปแล้วว่าเราเล่นเหมือนกัน
0: แม่อาส้มจุกนี่ฉันหลักมึงพ่อมึงเลยเนาะ
2: พ่อมันนั่งหัวโดอยู่นี่ไง
0: อันนี้พ่อผู้ใหญ่ถ้าส้มจุกโตขึ้นเนี่ยหรืออยากให้มันเป็นอะไรอ่ะ
1: โตขึ้นส้มจุกจะเป็นตุ๊ด
0: ว้าวว้าวว้าวอกอาแปะจะแตกนะ
1: จุกล้อเล่นนะอาแปะ
2: จะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเถอะข้าไม่อยากบังคับหรอกขออย่างเดียวเป็นคนดีก็พอไม่กินเหล้าเมายาแล้วก็ไอ้ยาเสพติดเนี่ยไปห่างๆเลยนะแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว
0: ความสุขของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็แค่นี้แหละนะผู้ใหญ่เนาะ
2: เออมันก็ใช่แต่สำหรับพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเขาก็จะมีความสุขได้เหมือนกัน
0: ไอ้ยาจะสุขไรยังไงล่ะผู้ใหญ่
2: เดี๋ยวฟังให้จบก่อนสุขที่ว่าก็คือเมื่อลูกหลานของตนเลิกยาเสพติดได้ยังไงล่ะ
1: แม่พ่อจุกฟังแล้วตกใจหมดเลยเนี่ย
0: อับปะก็ตกใจเหมือนกันถ้าว่ามีลูกเราจะดูแลอย่างดีนะไม่ให้เขาไปยุ่งไปเกี่ยวกับยาเสพติดนะเพราะว่าอยากมีความสุข
1: แต่จุกว่าแต่หาแม่ให้ลูกก่อนเถอะ
2: นี่จุกลามปามผู้ใหญ่ไม่ดีนะลูก
0: ไม่เป็นไรละผู้ใหญ่เหล็กมึงพูดถูกอ่ะงั้นอ้วฝากล้างแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปหาซื้อเมียที่ตลาดสักคงสองคง
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเสพติดเมื่อรู้แล้วต้องตั้งสติให้ดีไม่ไปลงโทษไม่รังเกียจไม่ใช้ความรุนแรงพูดคุยด้วยความเข้าใจจากนั้นรีบปรึกษาแพทย์หรือผู้ที่มีความรู้ด้านนี้ทันทีเพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้องความรักความเข้าใจของคนในครอบครัวจะทำให้ลูกหลานสามารถกลับตัวกลับใจเลิกยาเสพติดได
4: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โว้ยสาวบึงแม่นบ่นั่นน่ะ
1: โว้ยครับโคตร
2: แม่นแล้ว
0: สาวบึงแม่นบ่นั่นน่ะมาแต่กรุงเทพฯแต่เฮิงปาดโทมาผู้ดีกว่าเก่าแต่เนาบึง
3: อย่ามาเรียกเขาบึงนะอย่าตบชักเลยเขาชื่อติ๋มรู้ไหม
0: โว้ยแกจะสิเป็นหายหลายบึงเอ้ยปาดโทจังแม่นทําทาลืมบ้านเนาะไปอยู่กรุงเทพฯบ่ทันพ่อปีกลับมาบ้านทําตาเว้าลาวบ่ได
3: ้นี่ๆๆๆอย่ามาพูดพื้นเขานะเขาไปอยู่ไทยดอนรู้ไหม
4: ไทยดอน

0: อเป็นยังไงเวิ้งไปอยู่กรุงเทพกรุงไทยคือสิได้เงินได้ทองมาหลายนอ
1: พูดอะไรกะแหมฟังไม่รู้เรื่องเลย
2: เวิ้งเอ้ยพวกอ้ายพวกไส้เขามาเล่นน้ำก็เอาสาดเอาเสื้อมาปูสู้เพิ่นนางในเป็นหยังเวิ้งเอ้ย
1: แม่พูดอะไรนะแม่แม่เรียกติ๋มใช่ไหม
2: เออกูเอิญมึงละอีวึง
3: เอิญวึง

0: อะไรก่อนนะ
1: ไอ้กึ้มไปอยู่สายคือหายหน้าหายตาไปโดนแท
0: ้ไปอยู่กรุงเทพเดี๋ยวนี้เขาชื่อสันติชัยแล้วเดินนะ
1: ไปอยู่กรุงเทพมาคือดำแท้บัดคนอื่นไปอยู่มาคือขาว
0: ก็จะให้ขาวได้ยังไงก็เราคนดุคนหมั่นทำงานหนักทั้งวัน
1: ทำงานอีหยังจังหวะหนัก
0: เป็นเสมือน

0: ไอ้กึมอยู่บ่ตัวข่อยมาเล่นน้ำ
1: กึมเอ้ยกึมน้องนุ่งเขามาเล่นน้ำก็ออกมาคุยน้ำเขาเนี่ยที่อักอยู่ยังกันในห้องเทเดียวนี
2: ่พ่อพ่อเรียกสันติชัยใช่ไหมพ
1: ่
2: อ
1: เออบักสันติชัยไงกูเอิ้นมึงละบักกึม

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: การอธิษฐานและอุทิศ
2: สวัสดีค่ะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ขอตอบคำถามในเรื่องของการอธิษฐานต่างจากการอุทิศอย่างไรซึ่งมีท่านที่สงสัยถามมานะคะว่าถ้าจบอาหารก่อนใส่บาตรแล้วไม่กรวดน้ำคนที่เราอุทิศให้จะได้หรือไม่พระภิกษุผู้เป็นพหูสูตรนะคะได้เมตตาให้คำอธิบายไว้ว่าจบก็คือจบอุทิศก็คืออุทิศคนละอย่างกันนะคะที่เขาจบเขาต้องอธิษฐานด้วยนะคะว่าด้วยอำนาจบุญทานที่ข้าพเจ้ากระทำนี้ขอให้หมดกิเลสไปพระนิพพานเถอะแต่เวลากรวดน้ำก็จะกล่าวว่าทานที่ข้าพเจ้าทำดีแล้วนี้ขอให้ถึงญาติคนนั้นคนนี้นะคะการอธิษฐานเป็นการสร้างอธิษฐานบารมีตั้งความปรารถนาส่วนที่กรวดน้ำเป็นการอุทิศให้นะคะถ้าให้แก่คนที่อายุน้อยกว่าเราเป็นลักษณะของเมตตาบารมีถ้าให้กับคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเรามีพระคุณแก่เรานั่นถือเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีค่ะต่างกันอย่างนี้นี่เองนะคะแล้วมีคำถามหนึ่งต่อเนื่องมานะคะว่าเวลาใส่บาตรแล้วลืมกรวดน้ำในวันนั้นแล้วมากรวดในวันใหม่ในตอนกลางคืนด้วยเนี่ยจะได้หรือเปล่าคำตอบก็คือว่าได้นะคะแต่ไม่ค่อยดีเหมือนกับเหล็กเนี่ยนะคะจะตีก็ต้องตีตอนไฟแดงๆตอนร้อนๆนะคะพอเย็นแล้วตีเนี่ยมันจะเจ็บมือดัดเหล็กไม่ได้ค่ะส่วนการอุทิศแผ่ส่วนกุศลยังไม่กรวดน้ำจะได้หรือไม่ตอบว่าก็ได้นะคะถ้าใจเราเป็นสมาธิพอที่จะอุทิศส่วนกุศลเหล่านั้นไปให้กับคนที่เรานึกถึงนะคะคงจะทำให้คุณผู้ฟังเข้าใจกระจ่างมากยิ่งขึ้นกับอธิษฐานบารมีนะคะและการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลค่ะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16ตอนนี้กับปวริสาวรศิภาค่ะณัฐพงศ์เตรียมลงพื้นที่พระนครศรีอยุธยาเสนอแนวทางบริหารจัดการน้ำแบบก้างปลาและปภ.รายงานเกิดน้ำท่วมใน12จังหวัดเจ้าหน้าที่ระดมเครื่องจักรกลเร่งช่วยเหลือประชาชนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
7: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจาก ID Cell S S S S วิ่งไป

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ณัฐพงศ์เตรียมลงพื้นที่พระนครศรีอยุธยาสำรวจทุ่งรับน้ำเสนอแนวทางบริหารจัดการน้ำแบบก้างปลาผ่านน้ำเข้าสู่ทุ่งรับน้ำลดผลกระทบประชาชนคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาโดยระบุว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตกสะสมล่วงหน้าแล้วและยังมีแนวโน้มเกิดฝนตกต่อเนื่องในช่วงหลายวันข้างหน้าจึงขอให้รัฐบาลไม่ประมาทและเร่งบริหารจัดการในระดับพื้นที่โดยเฉพาะการดูแลและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางออกจากที่เสี่ยงก่อนที่จะเกิดความสูญเสียพร้อมเสนอให้รัฐบาลนำแผนเผชิญเหตุของแต่ละจังหวัดมาปฏิบัติทันทีทั้งการเตรียมศูนย์พักพิงและศูนย์อพยพการจัดหาเรือและอุปกรณ์ช่วยเหลือรวมถึงการวางระบบรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวทั้งนี้ยังเตรียมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงเย็นวันนี้เพื่อตรวจสอบศักยภาพของทุ่งรับน้ำโดยเสนอให้ปรับแนวทางการบริหารจัดการน้ำจากเดิมที่เน้นการระบายน้ำผ่านลำน้ำสายหลักมาใช้เส้นทางข้างปลาด้วยการผันน้ำเข้าสู่ทุ่งรับน้ำที่ยังมีศักยภาพเพื่อช่วยตัดยอดน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนส่วนกรณีที่นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและสสจังหวัดอ่างทองตั้งข้อสังเกตว่ามีการนำปัญหาน้ำท่วมมาเล่นเป็นประเด็นทางการเมืองนายณัฐพงศ์ระบุว่าความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรงเพราะฝ่ายการเมืองมีหน้าที่สะท้อนปัญหาและผลักดันการแก้ไขโดยการที่สสของพรรคประชาชนนำปัญหาของประชาชนเข้าสู่สภาเป็นการทำหน้าที่สะท้อนเสียงของประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดที่พิจารณาจะยึดรายงานครับ
4: พพรายงานสถานการณ์อุทกภัย12จังหวัดภาคเหนือกลางตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือกระทบกว่า 11,000 ครัวเรือนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศส่งผลให้มีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่12จังหวัดคือจังหวัดเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วตราดและสุรินทร์ซึ่งได้รับผลกระทบรวม38อำเภอ143ตำบล596หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 11,796 ครัวเรือน 37,036 คนโดยในพื้นที่ที่มีระดับน้ำเพิ่มมากขึ้นอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีใน5อำเภอคืออำเภอบางประม้าอำเภอสองพี่น้องอำเภอเมืองอำเภอศรีประจันและอำเภอดอนเจดีขณะที่อีกหนึ่งจังหวัดที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องคือจังหวัดฉะเชิงเทราในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอพนมสารคามอำเภอบางคล้าส่วนในพื้นที่สระแก้ว6อำเภอระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันที่อำเภอเมืองอำเภอวัฒนานครอำเภออรัญญประเทศอำเภอโคกสูงอำเภอคลองหาดและอำเภอวังเย็นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ปภ.ได้มีการดำเนินการส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าไปช่วยเหลือประชาชนและอพยพกลุ่มเปราะบางไปในพื้นที่ปลอดภัยสนับสนุนน้ำดื่มและขอความร่วมมือท้องถิ่นให้สำรวจความเสียหายหากพื้นที่ไหนล้ำรถแล้วจะมีการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไปยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำสั่งให้รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คืนสิทธิการเข้าทำข่าวในทำเนียบขาวให้กับผู้สื่อข่าวจาก CNN, MS, Now และ Politico ทันทีหลังเห็นว่าคำสั่งห้ามสื่อทั้ง3แห่งเข้าพื้นที่ทำเนียบขาวมีแนวโน้มขัดต่อรัฐธรรมนูญสหรัฐทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังสื่อทั้ง4สำนักยื่นฟ้องรัฐบาลทรัมป์โดยระบุว่าการห้ามเข้าสู่พื้นที่ทำเนียบขาวละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพสื่อตามบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐฉบับที่1รวมถึงสิทธิที่จะได้รับกระบวนการทางกฎหมายที่เป็นธรรม
7: คาร์ดิโอช่วยเผาผลาญไขมันและเสริมความแข็งแรงของหัวใจส่วนเวทเทรนนิ่งนั้นช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มระบบเผาผลาญควรทำควบคู่กันนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่สมดุลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
4: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ร้านกำนันมานะ
9: 081 808
7: 8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่งFM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
1: เรารักสุขภาพ
0: วันนี้เสนอตอนมะเร็งร้ายภัยจากน้ำมันทอดซ้ำน้ำหมีนี่น้ำมันอะไรเนี่ยดูเหนียวเหนียวหนืดหนืดดำปึ๊ดเลย
2: ก็น้ำมันที่ใช้ทอดไก่ให้แกนะสิ
0: โหยิ่งกว่าน้ำมันเครื่องรถใช้แล้วใช้น้ำมันทอดซ้ำซากอยู่ได้แล้วผู้บริโภคอย่างฉันเนี่ยจะเป็นยังไงล่ะเนี่ย
3: น้ำมันที่ถูกทอดซ้ำหลายๆครั้งจะมีคุณภาพเสื่อมลงทั้งสีกลิ่นรสชาติแล้วยังก่อให้เกิดสารประกอบโพลาที่สามารถสะสมในร่างกายทำให้เกิดโรคมะเร็งได้นะคะดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกค้าน้ำหมีควรเปลี่ยนน้ำมันทอดไก่ให้บ่อยขึ้นยิ่งอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่มีส่วนผสมของเกลือหรือเครื่องปรุงรสในปริมาณมากยิ่งต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะคะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยาคลิก oryor.com นะครับ
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศีระเพราะพระบริบาล

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ต
1: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่3เมื่อลูกติดเพื่อน
2: เอาทิพย์พี่กำลังจะรีบกลับอยู่แล้วล่ะเนี่ยทิพย์มารับแฟนเหรอจ๊ะต่อก็คงประชุมใกล้เสร็จแล้วล่ะเห็นว่าวันนี้จะพาลูกไปกินข้าวนอกบ้านกันเหรอจ๊ะ
3: พี่หมอนไปด้วยกันสิคะไปแวะรับน้องมิกที่บ้านก็ได
2: ้โอ้ยเจ้ามิกเดี๋ยวนี้ไม่ยอมไปไหนกับแม่หรอกกำลังติดเพื่อนโอ้ยคิดแล้วพี่ก็กลุ้มใจนะทิพย
3: ์เด็กก็อย่างนี้แหละพี่หมอนสมัยคุณต่อเด็กๆนะเขาก็ติดเพื่อนเตะบอลกันทุกวันไม่ค่ำไม่เลิก
2: แต่เนี่ยไม่ใช่เพื่อนเตะบอลนะทิพย์เพื่อนรู้จักทางเน็ตนะมันแปลกๆนะทิพย์นะนั่งคุยกับคนที่ไม่เคยเจอวันละตั้งหลายชั่วโมงคุยอะไรกันบ้างก็ไม่รู้พี่กลัวว่าจะถูกหลอกอ่ะทิพย์ไม่กลัวหรอของทิพย์ลูกสาวนะเห็นต่อก็บอกว่าน้องตวงก็มีเพื่อนทางเน็ตเหมือนกันไม่ใช่หรอ
3: ก็ห่วงค่ะแต่ทิพย์กับต่อทำตัวเป็นพ่อแม่นักสืบตลอดสมัยนี้เป็นพ่อแม่เฉยๆไม่พอค่ะ
2: เป็นไงเหรอพ่อแม่นักสืบไหนๆนั่งลงคุยกันหน่อยสิ
4: เด็กวัยรุ่นจำนวนมากกำลังก้าวสู่วงจรการถูกล่อลวงทางอินเทอร์เน็ตข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพบว่ามีเด็กถึง85%เคยพูดคุยกับคนแปลกหน้าทางอินเทอร์เน็ตและในจำนวนนี้มีอยู่ถึงเกือบ30%ที่พูดคุยกันเรื่องเพศเด็กผู้หญิงส่วนหนึ่งยอมนัดพบกับเพื่อนใหม่และมีถึง75%ของเด็กกลุ่มนี้ที่อาจถูกล่อลวงไปข่มขืนองค์กรนานาชาติ ECPAT ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันสื่อลามกอนาจารและการล่อลวงเด็กบอกว่าอันตรายที่นับเป็นภัยร้ายแรงที่สุดมาจากการพูดคุยทางอินเทอร์เน็ตที่นำไปสู่การนัดพบกันและเมื่อสำรวจความคิดเห็นของเด็กวัย7 ขวบขึ้นไปถึงวัยรุ่นที่มีเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตพบว่ามีเด็ก37%เคยนัดพบเพื่อนแปลกหน้ามาแล้วส่วนเด็กที่ยังไม่ได้นัดพบก็มีแนวโน้มอยากพบเช่นกัน
2: โอ้ยสงสัยพี่ต้องหัดวิ่งให้เร็วขึ้นแล้วล่ะกลัวตามลูกไม่ทันน่ะ
3: ใช่แล้วค่ะพี่หมอนจะเป็นพ่อแม่นักสืบนอกจากรู้จักและเข้าใจเพื่อตามลูกให้ทันแล้วต้องรู้จักและตามอินเทอร์เน็ตให้ทันด้วยนะคะ
4: รู้ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะ

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: นาฬิกากับปวริสาวรสิริประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
4: เซนโซได
3: เปลี่ยนเลย
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพร
7: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
9: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
10: ไม่จริง
9: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
10: ไม่จริง
9: เอ้าแล้วอะไรจริงอ่ะ
11: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาทใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
9: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
11: ๆสอบถามโทร1153
12: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: เลอา
8: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศ
7: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
13: เสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: อุตุเตือน 25-27 กันยายนนี้ไทยตอนบนรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลเจอฝนตกหนักถึงหนักมากมีฝนร้อยละ 70-80 ของพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขณะปภ.รายงานมีประชาชนได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักใน12จังหวัดภาคเหนือกลางตะวันออกอีสานเจ้าหน้าที่ระดมเครื่องจักรกลช่วยเหลือประชาชนเต็มที่กทม.เจอฝนกระหน่ำตั้งแต่เช้ามืดถนนหลายสายมีน้ำท่วมขังด้านผู้ว่าชัชชาติเตือนประชาชนวางแผนเดินทางช่วงเย็นนี้หลังฝนตกซ้ำอีกไม่หวั่นน้ำเหนือกทม.มีแนวกั้นดูแลอยู่เทศบาลนครรังสิตประกาศยกธงสีแดงหลังระดับน้ำในคลองรังสิตอยุธยาแตะระดับ1เมตร81เซนติเมตรเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงเร่งเคลื่อนย้ายยานพาหนะป้องกันความเสียหายขณะเจ้าหน้าที่เร่งเดินเครื่องระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดผลกระทบต่อประชาชนน้ำป่าไหลทะลักท่วมพื้นที่หมู่9บ้านท่าเต้นอำเภอเขาฉกรจังหวัดสระแก้วชาวบ้านบางส่วนเก็บของไม่ทันข้าวของเสียหายเจ้าหน้าที่ระดมเรือพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือส่วนที่ตำบลพระเพลิงกระแสน้ำพัดรถกระบะตกข้างทางเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคนขับปลอดภัยพัทยาชักธงแดงเตือนผู้ประกอบการห้ามนำเรือท่องเที่ยวทั้งขนาดใหญ่เล็กออกจากฝั่งเด็ดขาดหลังทะเลมีคลื่นสูงลมแรงตัดเรืออับปางแล้ว6ลำป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนเดินหน้ายื่นปปช.ขอไต่สวนกกต.ทั้ง7คนปมหัวสว.ย้ำไม่ได้ตัดสินล่วงหน้าว่ากกต.รายใดผิดหรือถูกทุกอย่างให้ปปช.ตรวจสอบพร้อมแนะแนวทางบริหารจัดการน้ำแบบก้างปลาช่วยตัดยอดน้ำผ่านน้ำเข้าสู่ทุ่งรับน้ำลดผลกระทบประชาชนนายกรัฐมนตรีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเชื่อมตลาดหุ้นไทยสหรัฐเปิดประตูธุรกิจไทยสู่ตลาดทุนโลกพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองการลงทุนกับนักธุรกิจสหรัฐมองไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ที่แข็งแกร่งพร้อมต่อยอดสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจดิจิทัลศาลอาญายกฟ้องยกชุดสามารถแม่สามารถบอสพอลคดีฟอกเงินดีไอคอน2ล้าน 5 แสนบาทชี้หลักฐานไม่พอพิสูจน์ว่าเป็นเงินจากการกระทำผิดทีมทนายเตรียมยื่นประกันตัวจำเลยในคดีหลักหลังถูกคุมขังนานเกือบ2ปีชายคลั่งจุดไฟเผาบ้านตัวเองย่านบางพลัดใช้ปืนที่เป็นอาวุธสงครามยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนปลิดชีพตัวเองในกองเพลิงด้านพ่อที่เป็นอดีตทหารเกษียณเผยลูกชายไม่พอใจหลังถูกกีดกันไม่ให้เข้าบ้านไปให้อาหารสัตว์ส่วนบ้านถูกรมบังคับคดียึดยันอาวุธสงครามไม่ใช่ของตนเองเอเชียนเกม2026ไอจินาโงย่าทัพนักกีฬาไทยคว้าได้อีก1เหรียญทองจากตะกร้อทีมชุดหญิงและ5โมงครึ่งวันนี้เชียร์เทพบิวภูริพลบุญสอนลมกรดไทยทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศวิ่ง100เมตรหลังทำเวลารอบคัดเลือกเป็นอันดับ1 9.95 วินาทีปิดท้ายกันที่กระหึ่มโลกเนเน่แชมป์ AGT 2026เตรียมขึ้นแสดงในฐานะศิลปินเปิดคอนเสิร์ตวงร็อกระดับโลก Avenged Sevenfold ที่สิงคโปร์ Indoor Stadium 13ตุลาคมนี้ก่อนกลับไทยขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่30ปีโลโซนานเท่าไรก็รอที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน21พฤศจิกายนนี
4: ้อุบัติเหตุลดได้ด้วยน้ำใจบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา21นาฬิกาปวริษาวรศิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: Beautiful music Beautiful songs for you
1: suchadradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
3: Beautiful Music

Always Yours ผลงานของ Gary Glitter มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันศุกร์ซึ่งก็จะเป็นศุกร์สุดท้ายของ Beautiful Music ทาง FM 94.5 MHz วันศุกร์ที่ยังเต็มไปด้วยสายฝนโปรยปลาย Always Yours เป็นผลงานในสไตล์ Glam Rockที่มีจังหวะกลองอันหนักแน่นติดหูแล้วก็เต็มไปด้วยพลังงานอันสดใสเพลงเล่าเรื่องราวของชายหนุ่มที่สารภาพรักอย่างเปิดเผยและหนักแน่นต่อหญิงสาวโดยยืนยันว่าหัวใจของเขาเป็นของเธอคนเดียวเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเขาเปรียบเปรยความรักถึงการเดินทางความหวังและความมั่นคงในความสัมพันธ์ด้วยถ้อยคำที่ตรงไปตรงมาหลักแกรมม่าในเพลงนี้มีที่น่าสนใจอยู่ก็ตรงนี้นะครับปกติแล้วคำว่า always จะวางอยู่หลังกริยาช่วย will เสมอและก็จะอยู่หน้ากริยาหลัก be ซึ่งก็ควรจะเป็น I will always be yours แต่ในเพลงนี้เราจะเห็นเขาสลับตำแหน่งกันนิดหน่อยนะครับเพื่อความลงตัวของจังหวะและสัมผัสจึงกลายเป็น I'll be always yours Gary Glitter ท่านมีเพลงโด่งดังตั้งแต่ช่วงต้นของทศวรรษที่1970อย่าง Rock and Roll Part 1และ2ซึ่งกลายเป็นเพลงร็อกที่เป็นเพลงเชียร์กีฬาไปรอบโลกเลยและอีกเพลงหนึ่งก็คือ I'm the leader of the gang I am เป็นเพลงอันดับหนึ่งเพลงแรกของ Gary Glitterและซิงเกิลนี้ Always Yours ก็เป็นเพลงอันดับหนึ่งเช่นกันนะครับปัจจุบัน Gary Glitter ยังต้องอยู่ในคุกเพราะว่าตั้งแต่ช่วงปี1990ท่านโดนคดีเรื่องของการมีเซ็กกับเด็กและก็นุ่งนั่งมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันหลังเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นั้นในช่วงทศวรรษที่1990เป็นต้นมาชื่อเสียงและผลงานของเขาก็ถูกแบนและถูกถอดออกจากสื่อสาธารณะเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามในปีนั้นพ.ศ. 2517หรือ1974ช่วงกลางเดือนมิถุนายน Always Yours ของ Gary Glitter ก็เคยอยู่บนท็อป10ของอังกฤษถึง6สัปดาห์ไปครองอันดับ1อยู่1สัปดาห์ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอเรียนเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยการอัญเชิญพระราชหัตถเลขาของล้นเกล้ารัชกาลที่5พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถมาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเรือมหาจักรีวันพระราชบดีที่13พฤษภาคมรัตนโกสินทร์ศก116เมื่อคืนนี้ร้อนจนเวลากินเข้าไปได้ครึ่งหนึ่งต้องเปิดหน้าต่างเวลานอนปลอด70ผมแบล็งเคล็ดได้ครึ่งตัวบ้างเต็มตัวบ้างนอนอย่างไม่เป็นสุขจนเช้าพอตื่น2โมงเช้าปลอดลดลงไปแล้วถึง4โมงเหลือ64เท่านั้นเที่ยงลงไป62บ่าย2โมงลงไป60ท้วนอยากจะกริ้วเรื่องหนาวอีกหน่อยมันช่างไม่เป็นเรื่องเสียจริงๆหนาวเข็ดหนาวไม่ต้องพักมีลมมีแล้งถ้าเป็นคนจะต้องนับว่าใจคอคุ้มดีคุ้มร้ายได้จะหนาวก็ไม่มีมูลเรามาใหม่ๆเช่นนี้หลงประตูบ้านไม่รู้ว่ามันมืดฝนหรือมันเป็นปกติเขาว่าน่าจะฝนตกหรือคงไม่มีฝนก็ได้แต่พยักเรื่อยไปแต่ที่แท้รู้ไม่ได้เลยในวันนี้เป็นบอกเลิกเรื่องแดดออกจนออกคิดถึงพระอาทิตย์ที่เคยเห็นหน้ากันเสมอๆแต่ที่จริงตอนบ่ายๆหน้านี้ฉันเคยอยากให้พระอาทิตย์ลาฉันไปเสียสักทีบ่อยๆเพราะดังนี้ฝรั่งจึงสันทัด
โจทย์กันถึงดินฟ้าอากาศเป็นส่วนแห่งคำปราศัยอันหนึ่งเพราะพระอาทิตย์ไม่ขมึงตาอยู่เสมอเหมือนบ้านเราผ่านเกาะลิซซาและเกาะเซนต์แอนเดรียนถัดแขวงฮาซิโกวินาของออสเตรียขึ้นมาแต่ไม่เห็นอันใดนอกจากเป็นรูปเขาเพราะหมอกมัวหุ้มเสียหมดเรือเดินเบาเกือบเหมือนอยู่กับเรือนคลื่นก็ไม่มีสักนิดเดียวไม่มีอะไรทำนอกจากอ่านเขียนแต่พวกเรือกำลังแต่งเรือพวกเตรียมของขึ้นบกจัดของเจนเทิลแมนของแม่เล็กบอกเจ็บมือไม่ทำอะไรมาหลายวันที่จริงเป็นด้วยขึ้นดาดฟ้าไม่มีเพดานจะขึ้นไปนั่งหลับรอเราก็หนาวเลยอุดห้องฉันไม่เห็นมาหลายวันแล้วแต่ที่จริงเป็นเจนเทิลแมนทุกนิ้วทีเดียวยังวุ่นด้วยเครื่องแต่งตัวไม่ใคร่พอฉันรับว่าจะให้ปลื้มมากทำนองจะใคร่นี่ยูนิฟอร์มหนาวเหมือนว่าเล่นเมื่อตะกี้ฉันว่าหนาวแล้วเดี๋ยวนี้บ่าย4โมงเหลือ58เท่านั้นเลยมีฝนตกแต่ตกอย่างฝรั่งซึ่งเป็นที่น่าเสียใจคือนานๆหร่อมๆแหลมๆรุ้งกินน้ำอะไรโกลาหลเก้อเก้อตามธรรมเนียมนวดก็ไม่ได้ถอดเสื้อไม่ไหวการที่แต่งตัวมันเป็นการจำเป็นสำหรับการตายไม่ใช่สำหรับสวยสำหรับงามอย่างเดียวเลยต้องอาบน้ำจึงค่อยยังชั่วเวลาพลบทุ่มครึ่งเร็วเข้ามาหน่อยเพราะมัวฝนประหลอดลงไป54ฝนยังปลายเป็นคราวๆวันนี้ดอกไม้เป็นการแห้งสำเร็จหมอให้ทายากันขมวนเป็นยาพิษแต่ไม่ต้องกลัวอันตรายฉันผนึกกาวมากับกระดาษตัดออกดูข้างหลังก็งามดอกตูมหายไปในนั้นเพราะทับกันหายเสียดอกหนึ่งแต่สีตกไปหมดเสมอใจพึ่งริขึ้นว่าถ้าทาน้ำมะนาวเสียก่อนจะดีกระมังเห็นใบบัวเขารักษาสีได้ดุ๊กแกรู้แต่ว่าเขาทำแต่ไม่เคยลองจึงเอะอะกันมากหมออยู่ข้างแข็งแกร่งแก่ร่าอาการเอาลงไปฝากไว้ในห้องอินยิน3วันจึงได้แห้งการที่ฉันตื่นเต้นนั้นเพราะได้จากเมืองที่เกือบจะไม่มีฝนเลยเวลากินข้าววันนี้มีคลื่นโยนเป็นคราวๆเมากันระทมไปร้องกันทุกคนว่าดูก็ไม่มากแต่ทำไมเมานักเห็นจะเป็นส่งลำมีแต่นักเลงกล้องทั้งหลายนั่งคุยโชว์กล้องกันจน5ทุ่มเลิกแล้วดูประหลอดลดลงไปอีกเหลือ51ดีกรีจบพระราชหัตถเลขาลงวันพระศุกร์ดีแต่เพียงเท่านี้มาต่อกันในวันพรุ่งนี้นะครับอีก3เพลงที่ขึ้นอันดับท็อป10ของประเทศอังกฤษในปีพ.ศ. 2517ช่วงเดือนมิถุนายนที่จะชวนคุณไปฟังผลงานของแอลันไพรซ์อดีตมือคีย์บอร์ดของวง The Animals นอกจากเล่นคีย์บอร์ดแล้วนะครับท่านก็ยังเล่นกีตาร์และก็ร้องเพลงด้วยอันไพรซ์ท่านเป็นคนแต่งเพลงนี้ Jarrow Song เพราะท่านมีความผูกพันกับเมือง Jarrow ด้วยที่ท่านเกิดที่เมือง Fatfield ซึ่งอยู่ติดกันกับเมือง Jarrow เนี่ยนะครับไพรซ์เป็นคนที่เล่นคีย์บอร์ดและเรียบเรียงเสียงประสานของออแกนในเพลงที่โด่งดังสมัยที่ยังอยู่กับ The Animals นั่นก็คือ The House of the Rising Sun ท่านเป็นคนที่แต่งเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Old Lucky Man ในปี2516จนได้รับรางวัล BAFTA Award สาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมBAFTA นี่ก็เป็นรางวัลของทางฝั่งอังกฤษเขานะครับก็เทียบเท่ากันกับออสการ์ของฝั่งอเมริกาเพลง Jarrow Song เป็นเพลงที่มีจังหวะคลึกครื้นสนุกสนานแต่ซ่อนเนื้อหาทางประวัติศาสตร์สังคมและการต่อสู้ของชนชั้นแรงงานในอังกฤษไว้ได้อย่างลึกซึ้งโดยเพลงได้เล่าถึงเหตุการณ์ Jarrow March หรือ Jarrow Crusade ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2479ปีที่2ในรัชกาลล้นเกล้ารัชกาลที่8นะครับ
ซึ่งเป็นเหตุการณ์จริงทางประวัติศาสตร์เมื่อกลุ่มคนงานอู่ต่อเรือและชาวเมืองเจโรทางตอนเหนือของอังกฤษกว่า200คนเดินเท้าเป็นระยะทางกว่า300ไมล์หรือประมาณ480กิโลเมตรมุ่งหน้าสู่รัฐสภาในกรุงลอนดอนเพื่อยื่นข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีให้ช่วยเหลือปัญหาการว่างงานและความอดอยากหลังจากอู่ต่อเรือซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของเมืองถูกปิดตัวลง Gerald Song จึงเป็นเพลงที่สะท้อนและระลึกถึงความกล้าหาญและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและศักดิ์ศรีของชนชั้นแรงงานที่ไม่ยอมจำนนต่อความยากลำบากทางเศรษฐกิจและรัฐบาลที่ไม่ได้ใส่ใจแย่แสพวกเขาปัจจุบันแอลันไพรส์ท่านอายุ84ปีในปีนั้น2517ท่านนำเพลง Gerald Song มาอยู่ในท็อป10ของอังกฤษถึง3สัปดาห์และไปครองอันดับ6อยู่1สัปดาห์นะครับเพลงที่2เป็นของ Arrows 3หนุ่ม3มุม Glam Rock ของอังกฤษพวกเขานำเพลง Touch Too Much มาอยู่ในท็อป10 3สัปดาห์ไปครองดับ8อยู่1สัปดาห์ปิดท้ายช่วงนี้กันด้วย The Scaffold 3หนุ่ม3มุมในแนว Musical Comedy ซึ่งประกอบไปด้วย Roger McGough ตอนนี้ท่านอายุ88 Mike McGear ตอนนี้ท่านอายุ82และ John Gorman ตอนนี้ท่านอายุ90จะเห็นได้เลยนะครับว่าคนที่มีอารมณ์ขันนั้นส่วนใหญ่จะอายุยืน The Scaffold นำเพลง Liverpool Lou มาอยู่ในท็อป10ของอังกฤษ1สัปดาห์ไปครองอันดับ7 1สัปดาห์ครับ3เพลงในช่วงนี้ Alan Price กับเพลง Gerald Song Arrows กับเพลง Touch Too Much และ The Scaffold กับเพลง Liverpool Lou

0: listening to beautiful music.
1: Music.คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวางกูลทาง suchatradio.com และทาง FM 94.5 MHz ซึ่งในวันศุกร์เราก็จะนำเสนอเพลงที่เคยขึ้นอันดับ Top 10ของประเทศอังกฤษหากคุณเดินทางมาถึงปี2517หรือ1974ซึ่งเอพิโซดของเพลง Top 10ในอังกฤษวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายเพราะว่า Beautiful Music จะออกอากาศเป็นวันสุดท้ายในวันพุธที่30กันยายนนี้และรายการทั้งหมดที่เคยออกอากาศไปแล้วจะอยู่บนเว็บไซต์ suchatradio.com นะครับในช่วงที่เราต้องลารายการทาง FM 94.5 ไปถ้าคิดถึงกันเขียนจดหมายมาคุยกันได้นะครับที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327แล้วก็สามารถที่จะติดตามความเคลื่อนไหวของผมได้ทางต้นสุชาติชวางกูลซึ่งเป็น Facebook แล้วก็เป็น TikTok ด้วยนะครับ2บัญชีและทาง YouTube สุชาติชวางกูล Official Channel อีก4เพลงที่ขึ้นอันดับ Top 10ของประเทศอังกฤษที่จะชวนคุณไปฟังไปเริ่มต้นกันที่ผลงานของโลโบศิลปินชาวอเมริกันที่ชื่อเต็มๆของท่านก็คือโรแลนด์เคนต์ลาโวยด์นามสกุลก็บอกว่าท่านมีเชื้อสายฝรั่งเศสนะครับแต่ท่านเลือกที่จะใช้ชื่อโลโบสะกด L-O-B-O ซึ่งเป็นภาษาการ์ตูนเป็นภาษาสเปนเนี่ยจะแปลว่าหมาป่าเพื่อสื่อให้แฟนเพลงเนี่ยดูเหมือนกับท่านเนี่ยเป็นนักดนตรีเพเนจรแล้วก็เป็นอิสระเพลงแจ้งเกิดของโลโบในปี2514ก็คือ Me and You and a Dog Named Boo ที่เคยเป็นเพลงฮิตมากและไปสูงสุดถึงอันดับ5บน Billboard Hot 100และเพลงนี้ที่คุณกำลังจะได้ฟังนะครับ I'd Love You to Want Me เป็น Soft Rock Folk Rock ที่มีท่วงทำนองนุ่มนวลแล้วก็ติดหูเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวเล่าถึงชายหนุ่มที่แอบรักหญิงสาวคนหนึ่งแต่สถานะระหว่างเขาทั้งสองนั้นเต็มไปด้วยความซับซ้อนเขารู้สึกลังเลและไม่แน่ใจว่าเธอคิดยังไงกับเขาทั้งประหม่าที่จะเผยความรู้สึกและรู้สึกว่าตนเองอาจจะก้าวข้ามเส้นทางความสัมพันธ์มากเกินไปหรือเปล่าเพลงได้สะท้อนความปรารถนาอันลึกซึ้งที่อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องการแล้วก็รักตนเองตอบเหมือนกับที่ตนเองรักเขาแต่ขณะเดียวกันก็ซ่อนความเจ็บปวดแล้วก็ความไม่มั่นใจเอาไว้ในใจคำว่า want ในเพลงนี้นะครับในบริบทของเพลงนี้หมายถึงความต้องการในเชิงเสน่หาหรือต้องการให้มาเป็นคู่รัก I love you to want me ฉันอยากให้เธอต้องการฉันบ้างจังสังเกตจากชื่อเพลง I'd love you to want me I'd อันนี้เป็นการลดรูปของ I would ซึ่งเป็นการบอกความต้องการในอนาคตหรือความคาดหวังอย่างสุภาพและนุ่มนวลหรืออีกประโยคนึงที่เป็นการคาดเดาเหตุการณ์ในอดีต I might have gone too far ฉันอาจจะทำอะไรที่เกินเลยไปแล้วหรือเปล่าหรือประโยคที่เป็นรูปแบบเงื่อนไขนะครับ conditional sentence if I could I would stay I'd love you to want me เป็น soft rock ยุค70ที่เป็นผลงานระดับคลาสสิกที่กำหนดทิศทางเสียงกีตาร์โปร่งที่นุ่มนวลและเมโลดี้ที่ฟังสบายๆของยุคนั้นนะครับคุณผู้ฟังจะสังเกตไ

สิงคโปร์เซาท์แอฟริกาสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันตะวันตกและซิมบับเวในอเมริกานั้นเคยอยู่บนอันดับ2ของบิลบอร์ดฮอต100แต่อันดับ1บน US Adult Contemporary Billboard และอันดับ1บน US Cashbox Top 100ในอังกฤษอยู่ใน Top 10 6สัปดาห์ด้วยกันแล้วก็ไปครองอันดับ5อยู่1สัปดาห์ปัจจุบันโลโบท่านอายุ83ปีแล้วครับเพลงที่2เป็นของศิลปินในตำนานจัดว่าเป็นบุคคลสำคัญมากทั้งวงการดนตรีและวงการทูตระดับนานาชาติชาร์ลส์อัชนาวูถึงแม้ว่าท่านจะเป็นคนฝรั่งเศสนะครับแต่ท่านก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเอกอัครราชทูตของประเทศอาร์เมเนียประจำสวิตเซอร์แลนด์งานของท่านนั้นมีมากมายเลยทีเดียวแต่วันนี้เราจะได้ฟังเพลงคลาสสิกของท่านซึ่งขึ้นอันดับหนึ่งในอังกฤษแล้วก็กลายเป็นเพลงคลาสสิกไปทั่วโลก SheShE she ที่แปลว่าเธอที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับชีเนนพระอะไรของเรานะฮะชาร์ลส์อัชนาวูนอกจากท่านจะเป็นนักร้องแล้วท่านก็ยังเป็นนักแต่งเพลงแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยและท่านก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นแฟรงค์ซินาตราของฝรั่งเศสเพลงดังๆของท่านที่ได้รับการ coverหรือใบบันทึกเป็นภาษาอื่นๆอีกทั่วโลกเลยนะครับก็คือเพลง Yesterday When I Was Young ชีเป็นเพลงคลาสสิกป๊อปที่อ่อนหวานและละเมียดละไมเล่าและบรรยายถึงตัวตนของผู้หญิงคนหนึ่งผ่านมุมมองของผู้ชายที่รักเธออย่างลึกซึ้งเธอเป็นคนที่เต็มไปด้วยมิติอันหลากหลายเธออาจเป็นความสุขเธอเป็นความทุกข์เป็นรอยยิ้มเป็นน้ำตาบางครั้งเธออาจดูอ่อนหวานเหมือนฤดูใบไม้ผลิแต่บางครั้งก็เย็นชาเหมือนฤดูหนาวเพลงพยายามที่จะบอกนะครับว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะมีความซับซ้อนคาดเดายากหรือมีข้อเสียอะไรหลายอย่างก็ตามแต่เขาก็พร้อมที่จะรักและยอมรับและปกป้องเธอแต่เพียงผู้เดียวโดยมองว่าเธอคือความหมายสูงสุดในชีวิตของเขาชาร์ลส์อัชนาวูท่านเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ8ปีที่แล้ว2561ด้วยอายุ94ปีท่านนำเพลงชีมาอยู่ในท็อป10ของอังกฤษถึง6สัปดาห์ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน2517แล้วก็ครองอันดับ1อยู่บน UK Single Chart ถึง4สัปดาห์เพลงที่3เป็นของลีโอเซอร์กับเพลง One Man Band 3สัปดาห์บนท็อป10ของอังกฤษแล้วก็ไปครองอันดับ6อยู่2สัปดาห์นะครับปิดท้ายกันที่ผลงานของ The Drifters 4หนุ่มจากนิวยอร์กซิตี้มาปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยเพลง Kissing in the Back Row of the Movies ในยุคนั้นเขาก็จะชวนแฟนไปดูหนังแล้วก็ไปจู๋จี๋ก็เลยพยายามที่จะนั่งอยู่แถวสุดท้ายเพราะเวลาทำอะไรก็จะได้ไม่มีใครเห็นจากข้างหลัง7สัปดาห์บนท็อป10ของอังกฤษแล้วก็ไปครองอันดับ2อยู่ถึง3สัปดาห์

0: Beautiful.
1: You're listening to beautiful music. Music.
2: คุณผู้ฟังที่รักครับกราบเรียนย้ำให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า30พุธที่30กันยายนจะเป็นการออกอากาศวันสุดท้ายของ Beautiful Music ทาง FM 94.5 MHz ส่วนรายการที่เคยออกอากาศมาแล้วทั้งหมดนะครับก็จะอยู่บนเว็บไซต์ suchadradio.com คิดถึงกันก็ไปกดฟังกันได้ง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรไม่หนักเครื่องไม่เปลืองเน็ตเสียงใสฟังชัดไม่มีคลื่นแทรกเข้าถึงได้ตลอดเวลาและทุกพื้นที่บนโลกใบนี้อีก3เพลงที่อยู่บนท็อป10ของกรีฑาที่จะชวนกันไปฟังนะครับไปเริ่มต้นกันที่วง Slate Glam Rock Hard Rock ของอังกฤษฟังเพลง The Banking Man ของ Slate ซึ่งอยู่บนท็อป10ของกรีฑา4สัปดาห์ไปครองดับ3อยู่1สัปดาห์เพลงที่2เป็นของ Gary Pocket and the Union Gap พวกเขาจะมากับเพลง Young Girl 5สัปดาห์บนท็อป10ของกรีฑาไปครองดับ6 2สัปดาห์และปิดท้ายกันที่ The Pearls เป็น Girl Group Vocal Duo นะครับประกอบไปด้วย Lynn Cornell และ Anne Simmons วงนี้ก่อร่างสร้างวงกันในปี2515แล้วก็แยกย้ายต่างคนต่างไปกันในปี2521 The Pearls นำเพลง Guilty มาอยู่ในท็อป10 1สัปดาห์ไปครองอันดับ10 1สัปดาห์1 2 3

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคุณปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์เคล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
1: ใกล้กันอีกนิดนะพ
2: ่
1: อ
2: ไอ้สงสัยจังอะไรอะไรก็พอเพียงพ่อกับแม่ก็บอกหนูว่าเราต้องช่วยกันพอเพียงแล้วพอเพียงเนี่ยเขาทำกันยังไงเหรอคะ
3: สวัสดีครับผมเจี๊ยบพอเพียงนะครับขอเปลี่ยนนามสกุลสักหน่อยเพื่อเข้ากับบรรยากาศครับเรื่องประหยัดอดออมรู้อยู่รู้กินรู้ใช้หรือที่เขาเรียกกันฮิตว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละครับสามารถเริ่มต้นกันได้ง่ายๆนะครับที่บ้านของเราเองนี่แหละอันนี้เจ๊ไม่ได้พูดเองเองนะครับแต่มีคุณพ่อที่เป็นคุณหมออย่างคุณหมอยงยุทธวงศ์พิรมสารจะมายืนยันเรื่องนี้จากประสบการณ์ของท่านเองครับ
4: สวัสดีครับผมยงยุทธจากกรมสุขภาพจิตนะครับก็เป็นพ่อของลูก3คนนะครับการที่เราจะสอนลูกให้รู้จักพอเพียงหรือว่ารู้จักประหยัดเนี่ยนะครับคงต้องเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงวัยเด็กนะครับใช้สิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับในบ้านเนี่ยเป็นตัวที่สอนลูกอย่างเช่นในหน้าร้อนอย่างเงี้ยนะครับเราก็ให้ลูกลองหาอุณหภูมิของการเปิดแอร์ที่คิดว่าทำให้อากาศเย็นสบายนอนได้หลับโดยที่ไม่ต้องห่มผ้านะครับพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันอยู่ในชีวิตประจำวันเราทำทุกๆวันนะครับลูกก็จะมีความรู้สึกถึงคุณค่าของการใช้สอยแล้วก็โตขึ้นเป็นลูกวัยรุ่นที่รู้จักประหยัดแล้วก็กลายเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักพอเพียงครับ
3: ฟังดูตัวอย่างจากที่คุณหมอเล่ามานะครับดูเหมือนจะเป็นการประหยัดในเรื่องเล็กๆแต่สามารถสร้างนิสัยประหยัดที่ยิ่งใหญ่ให้กับลูกเราได้แต่อย่าลืมนะครับไม่ได้เริ่มต้นที่ใครก็ต้องเริ่มต้นที่พ่ออย่างเรานี่แหละครับเพราะพ่อพอเพียงลูกจึงเพียงพอจริงไหมล่ะครับ
0: ขยับความไกลเข้ามาให้ชิดใกล้กันอีกนิดนะพ่อพบวิธีใกล้กันไม่ต้องเขินที่ www.familynetwork.or.th สนับสนุนความใกล้ชิดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สสส.สถาบันราชานุกูลและมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
5: ใกล้กันอีกนิดนะพ
6: ่อสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 MHz
1: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: เอะอะมะเทิงมีที่มาอย่างไรเอะอะมะเทิงหมายถึงส่งเสียงดังเอตโรไม่เกรงใจผู้อื่นเช่นอย่าเอะอะมะเทิงไปหน่อยเลยอายชาวบ้านเขาพูดกันดีๆก็ได้ไม่เห็นจะต้องเอะอะมะเทิงเลยคำว่ามะเทิงที่อยู่หลังคำเอะอะบางคนคิดว่าเติมเข้าไปโดยไม่มีความหมายพิเศษแต่บางคนก็เชื่อว่ามีความหมายเช่นการจนาคพันธ์สันนิษฐานไว้ว่ามะเทิงเป็นชื่อของชาวเมืองตะเกิงคนหนึ่งซึ่งมีภรรยารูปงามชื่อเม้ยมณิกมีอาชีพขายแป้งกับน้ำมันวันหนึ่งภรรยาน้อยโอรสพระเจ้าช้างเผือกกรุงหงสาวดีเสด็จประพาสชมตลาดที่เมืองตะเกิงเห็นเม้ยมณิกซึ่งมาขายแป้งกับน้ำมันมีรูปงามก็พาไปเป็นชายามะเทิงจึงไปถวายฎีกาต่อพระเจ้าช้างเผือกที่กรุงหงสาวดีการส่งเสียงเอะอะเอตโรจึงใช้ว่าเอะอะเหมือนมะเทิงหรือเอะอะเป็นมะเทิงแล้วกร่อนเป็นเอะอะมะเทิง
1: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข02-3560466ถึง70หรือที่ www.royin.go.th
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่เหรียญวรลาโพแห่งวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเรือที่ในช่างต่อดีแล้วอย่างแข็งแรงเมื่อถูกคลื่นกระทบแล้วไม่เสียหายชั้นใดจิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้วคลื่นของกิเลสกระทบเข้าย่อมไม่หวั่นไหวก็ฉันนั้นอธิบายว่าเมื่อบุคคลใดฝึกจิตนี้ให้มั่นอยู่ในศีลในสมาธิอยู่ในปัญญาเต็มที่แล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อโลกกระทำ8ประการฉันนั้นคือเมื่อมีลาภมียศมีสรรเสริญและมีความสุขกายสบายใจก็ไม่เพลิดเพลินมัวเมาหลงไหลในลาภเป็นต้นและเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาถูกความทุกข์เข้าครอบงำกายและจิตก็ไม่หวั่นไหวคือไม่เศร้าโศกเสียใจทั้งนี้ก็เพราะมีปัญญาเห็นแจ้งตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยมีเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกับเรือที่ในช่างต่อดีแล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อคลื่นฉันนั้น

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
2: ใน
1: เคาะข่าวค่ำ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำวันนี้ศุกร์ที่25 กันยายน 2569นะคะอยู่กับเฟิร์นสุชาดาค่ะท่านผู้ฟังสามารถติดตามรายการเคาะข่าวค่ำได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเราเจอกันทุ่มครึ่งถึง2 ทุ่มโดยประมาณรับฟังได้ทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและผ่านทางไลฟ์เฟซบุ๊กของสถานีสนามเป้านะคะหลังจบรายการก็อีกช่องทางนึงนะคะฟังทางพอดคาสต์ของ News เคาะข่าวค่ำค่ะวันนี้มีเรื่องของน้ำในพื้นที่ต่างๆนะคะสถานการณ์น้ำโอ้น้ำท่วมหนักมากฝนก็ตกไม่หยุดเลยกรมชลประทานยังคงระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาส่วนกระทรวงเกษตรค่ะก็ยังยืนยันว่าน้ำจะไม่ท่วมหนักเท่ากับปี54นะคะแล้วก็วันนี้มีเหตุการณ์ที่ชายคุ้มคลั่งยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ด้วยสุดท้ายก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองที่บ้านเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวพร้อมๆกันค่ะ
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไทยดีเซล SSSS วิ่งไกลไกล

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: เขาข่าวค่ำวันนี้นะคะเราเริ่มกันที่เรื่องของฟ้าฝนเลยเป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอยู่แถวไหนกันบ้างถึงบ้านกันแล้วหรือยังฝนตกตั้งแต่กลางดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็ยาวมาจนถึงตอนนี้คือบางคนบอกว่ามันก็คือฝนตกแช่เนี่ยแหละก็ต้องรอดูซิว่าจะวนไปถึงช่วงตีสองหรือเปล่าถ้าไปถึงช่วงตีสองนี่เท่ากับว่าตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะก็ทำให้พื้นที่ในกทม.มีน้ำท่วมขังหลายจุดพัทยารังสิตนะคะตอนนี้ก็ประกาศขึ้นธงแดงแล้วเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงไปดูแต่ละพื้นที่กันเราเริ่มกันที่ประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนมีการเตือนต่อเนื่องล่าสุดเป็นประกาศฉบับที่9แล้วค่ะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบไป

จนถึงวันที่27กันยายนนี้กรมอุตุบอกว่าวันที่25ถึง27กันยายนนะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยตามแนวร่องมรสุมที่พัดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทำน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ขณะที่รายงานตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะคะหลายๆเขตก็มีการประกาศเตือนเรื่องน้ำท่วมขังบนผิวทางแล้วบางจุดสูงถึงขอบทางเท้าเลยผู้ใช้ถนนใช้รถก็ลำบากกันมากเลยนะคะอย่างในกทม.เนี่ยก็จะมีแถวลาดพร้าวบางกะปิบางนาก็หนักแจ้งวัฒนะเนี่ยโอ้หนักมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็ยาวมาตอนนี้ก็ค่ำๆแล้วบนบางคนยังติดอยู่บนถนนอยู่เลยไม่เป็นไรเราก็ค่อยๆฟังข่าวฟังสถานการณ์กันไปนะคะ อย่างล่าสุดเนี่ยมีภาพเด็กๆ เขาลุยน้ำกันหน้าโรงเรียนด้วยนะสำนักงานเขตสายไหมโยธานะคะก็เร่งระบายน้ำกันอยู่เครื่องสูบน้ำนี่ก็ต้องเดินเครื่องเต็มระบบเลยค่ะ

ก็เดี๋ยวติดตามประกาศกันอย่างใกล้ชิดส่วนอยุธยานี่ท่วมมาหลายวันแล้วน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำตอนนี้ทั้งหมด6อำเภอแล้วนะคะ78ตำบล368หมู่บ้าน14ชุมชนคืออำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอบางไทรอำเภอพระนครอำเภอบางปะอิน1474ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำในเขื่อนให้สอดคล้องกันตอนนี้ยังคงอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นสถานการณ์ในวันนี้จากที่ผู้สื่อข่าวสังเกตการนะคะอย่างที่วัดกษัตราธิราชวรวิหารที่ตำบลบ้านป้อมค่ะวัดนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแล้วรายงานบอกว่ากระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงด้วยอีกสัก30เซนติเมตรจะถึงตลิ่งแล้วนะคะชั้นนอกของวัดที่นี่มีพระสงฆ์มีสามเณรที่จำวัดอยู่30รูปค่ะแต่ว่าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ทหารนะคะเข้าไปช่วยติดตั้งแนวบังเกอร์เพื่อป้องกันน้ำท่วมคือเขาจะทำเป็นแบบน็อกดาวน์เลยอยู่พื้นที่ชั้นในของวัดความสูงเกือบ2เมตรป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้ามาในพื้นที่สำคัญที่อยู่ในวัดแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ2เครื่องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ในระยะต่อไปด้วยสระบุรีค่ะมีประกาศอุทยานแห่งชาติน้ำตก7สาวน้อยปิดการท่องเที่ยวชั่วคราวนะคะคือชั้นที่1ถึง7รวมไปถึงน้ำตกเกาะสีชังด้วยเนื่องจากฝนตกหนักทำให้ลำน้ำในห้วยมวกเหล็กมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นไหลหลากรุนแรงอาจจะเป็นอันตรายต่อการท่องเที่ยวได้ก็ตั้งแต่วันที่25ถึง27กันยายนนี้เป็นเวลา3วันนะคะอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีค่ะมีเหตุดินโคลนถล่มทับกุฏิสำนักสงฆ์หุบบอนหวานมีพระสงฆ์ได้รับบาดเจ็บหลายรูปเลยแล้วก็มีพระสงฆ์ที่มรณภาพ1รูปด้วยนะคะโอ้ที่แก่งหางแมวก็หนักหน่วงมากๆเลยส่วนกรมชลประทานค่ะตอนนี้มีการติดตามฝนอย่างใกล้ชิดนะคะรวมถึงเรื่องแนวทางการบริหารจัดการน้ำด้วยวันนี้คุณวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานบอกว่าได้ติดตามประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำที่มาจากพื้นที่ตอนบนปรับแผนการจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่การเกษตรกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาต่อเนื่องพร้อมกับบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เหมาะสมนะคะสถานีวัดน้ำ C2 ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีน้ำที่มาจากแม่น้ำสะแกกรังรวมถึงปริมาณน้ำที่มาจากลำน้ำสาขาต่างๆทำให้น้ำที่อยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีอยู่ประมาณ 2,261 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นทางกรมชลก็จะระบายน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกคือสองข้างเลย511ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากนั้นก็จะระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะคะซึ่งมันจะเป็นทางที่ลงไปอยุธยานั่นแหละอยู่ที่1750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางกรมชลยังคงบริหารการระบายน้ำโดยจะดูจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่ดูสถานการณ์ฝนดูศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญนะคะปัจจุบันยังคงควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามกรอบที่ได้ขออนุญาตคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์ลดผลกระทบในพื้นที่ท้ายเขื่อนพื้นที่ลุ่มต่ำให้ได้มากที่สุดก็อย่างที่รายงานท่านผู้ชมไปว่ายังคงเอาไว้ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะว่าคนอยุธยานี่เขาถามกันหนักมากเลยว่ากรมชลระบายน้ำยังไงเนี่ยก่อนหน้านี้ปล่อยมา500แล้วจู่ๆก็กระโดดขึ้นไปเป็น 1,500 ไปเป็น 2,000 นะคะอ่ะก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้คงระดับการระบายน้ำเอาไว้ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกระทรวงเกษตรออกมายืนยันเรื่องปรากฏการณ์เรนบอมค่ะตอนนี้หลายคนก็คาดการณ์กันไปนะหรือเพจดังเนี่ยทีลมฟ้าอากาศเนี่ยที่เขาก็คือประเมินบอกว่าเดี๋ยวมันจะเกิดมหาอุทกภัยใหญ่นะคะซึ่งหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยออกมาโต้แล้วว่าไม่เป็นความจริงแน่นอนค่ะเรนบอมก็ยังไม่รุนแรงเท่ากับอุทกภัยในปี54ด้วยดังนั้นก็ยังเร่งผันน้ำลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนสกัดน้ำเหนือไม่ให้เข้าพื้นที่กรุงเทพแล้วก็สำรวจความเสียหายนะคะส่วน

0: การเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกำลังจากเจ้าหน้าที่ปภ.ประสาน70จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครนะคะศูนย์ปภ.เขตให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เปิดวอร์รูมส่วนกลางเพื่อติดตามเหตุการณ์ประสานการปฏิบัติงานกับพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพักกันครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ข้อข่าวข้ามเบรกนี้นะคะเราดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันหน่อยภารกิจของนายกรัฐมนตรีตอนนี้นายกยังอยู่ที่นิวยอร์กนะคะที่สหรัฐก็ได้พบกับเลขาสหประชาชาติด้วยค่ะก็คือคุณอันโตนิโอกูเตเรสนะคะเลขาธิการ UNในโอกาสเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ค่ะวันนี้นายกได้กล่าวอภิปรายทั่วไปประเด็นหลักๆเลยก็คือเรื่องการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบพหุภาคีนะคะท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกค่ะนายกก็บอกว่าเราเปิดโอกาสให้ทุกประเทศมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงส่วนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไทยจะใช้จุดแข็งด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารขณะที่หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าก็มีส่วนช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพราคาที่เข้าถึงได้เดินหน้าเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานแล้วก็ยืนยันพูดถึงการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาด้วยนะคะยืนยันว่าเราจะแก้ปัญหาผ่านการเจรจาทวิภาคีและความไว้วางใจนายกยังได้หารือกับผู้นำต่างประเทศที่เข้าร่วมประชุมด้วยค่ะก็เป็นการแสวงหาความร่วมมือร่วมกันขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนการเดินทางนะคะนอกจากนี้อีกภารกิจสำคัญค่ะก็วันเดียวกันเลยคือการเป็นสักขีพยานลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเชื่อมโยงภาคธุรกิจและผู้ลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐเพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนให้กับบริษัทจดทะเบียนไทยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนทั่วโลกเข้าถึงการลงทุนในประเทศไทยได้มากขึ้นแล้วก็ไปทำพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์นะคะ opening bell ของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กด้วยซึ่งคุณอนุทินถือเป็นนายกไทยคนที่3ที่เข้าร่วมพิธีนี้นะคะระหว่างปฏิบัติภารกิจที่นิวยอร์กค่ะท่านนายกก็ได้มีโอกาสพบกับภาคเอกชนบริษัทข้ามชาติกองทุนชั้นนำหลายรายนะคะที่เขาก็มีความเชื่อมั่นแล้วก็อยากจะมาลงทุนที่ประเทศไทยนะคะพอหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่นิวยอร์กแล้วท่านนายกก็ต้องเดินทางต่อไปที่กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรต่อไปค่ะเราสลับมาที่คดีหัวสวกันบ้างนะคะแม้ว่ากกต.จะมีมติสั่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งไปแล้วก็ยังมีประเด็นที่กลุ่มคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับมติของกกต.ก็ยังคงเคลื่อนไหวต่อเนื่องวันนี้คุณสนธิลิ้มทองกุลมาตามนัดเลยนะคะคุณสนธิอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีอาจารย์พันเทพอาจารย์ปันเทพพัวพงพันมีคุณนิติธรล้ำเหลือทนายนกขาวคุณพิชิตชัยมงคลนะคะก็จัดกิจกรรมรวมพลังแผ่นดินเอาประเทศไทยของเราคืนมาไปที่กกต.ค่ะไปยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ตรวจสอบกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาคุณสนธิบอกว่าการมายื่นหนังสือในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ว่าเราไม่เห็นด้วยกับการชี้มูลของกกต.เพราะมองว่าความขัดแย้งระหว่างกกต.เสียงข้างมากจำนวน5เสียงกับกกต.เสียงข้างน้อย2เสียง4เสียงเป็นกกต.ที่ได้รับเลือกมาจากสว.ก็ทำให้ความเห็นของกกต.ไม่มีความน่าเชื่อถือขณะเดียวกันประธานกกต.ก็ดูมีพิรุธเนื่องจากไม่ยอมใช้กฎหมายมาตรา62ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่ก็เขียนเอาไว้ชัดเจนว่าถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครจะกระทำการทุจริตให้กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งและสิทธิ์การรับสมัครวันนี้เครือข่ายของคุณสนธินะคะก็เลยเดินทางมายื่นหนังสือเพราะว่าอยากจะสร้างแรงกระเพื่อมเผยแพร่ข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้เห็นว่าองค์กรอิสระไม่มีความยุติธรรมไม่มีศีลธรรมไม่กล้าที่จะตัดสินใจแล้วก็ถูกครอบงำด้วยพรรคการเมืองสีน้ำเงินถ้าการเมืองยังเป็นแบบนี้ต่อไปพรรคภูมิใจไทยจะยึดครององค์กรอิสระนี่กล่าวหาพรรคภูมิใจไทยด้วยนะแล้วก็ฟอกขาวได้ทุกคดีอยากทวงคืนหลักนิติรัฐนิติธรรมกลับคืนมาให้องค์กรอิสระทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความกล้าหาญคุณสนธิบอกว่าถ้าเกิดเรามองสถานการณ์วันที่28กันยายนนะคะซึ่งจะมีความเคลื่อนไหวสำคัญก็คือศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัย กรณีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งคุณสนธิก็บอกว่าถ้าจะให้วิเคราะห์นะว่าแนวทางจะออกมาเป็นทางไหนนะคะก็ไม่กล้าเดาแต่ก็ไม่ไว้ใจนะเมื่อถามว่าหลังจากนี้มีโอกาสจะยกระดับการชุมนุมทางการเมืองไหมคุณสนธิก็บอกว่าเราไม่ต้องการล้มเขานะแต่เราต้องการให้ความรู้ประชาชนที่เกี่ยวกับหลักนิติธรรมนิติรัฐการทุจริตคอร์รัปชันเดี๋ยวจะเดินสายไปที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะจากนั้นทนายนกเขาก็อ่านแถลงการ12ข้อก่อนจะมอบให้ตัวแทน5คนไปยื่นหนังสือถึงพันตำรวจตรีณัฐวัฒน์เสงี่ยมศักดิ์รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อไปค่ะนอกเหนือจากเครือข่ายของคุณสนธินะคะก็พรรคประชาชนวันนี้ก็มาตามนัดนะที่สุดแล้วก็ไปยื่นหนังสือถึงปปช.เรียบร้อยแล้วนะคะขอให้ไต่สวนกกต.7คนปมเรื่องสว.เนี่ยล่ะค่ะที่มีพฤติการที่น่าจะต้องมีการตรวจสอบก่อนการลงมตินำโดยคุณเท้งณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนไปยื่นคำร้องถึงปปช.ขอให้ตั้งคณะไต่สวนกกต.7คนระบุว่าคำร้องไม่ได้มุ่งตรวจสอบเฉพาะมติของกกต.แต่ต้องการให้ตรวจสอบพฤติการก่อนจะมีการลงมติการออกระเบียบหลักเกณฑ์การปฏิบัติต่างๆซึ่งพรรคประชาชนเห็นว่าอาจจะเป็นการเอื้อให้เกิดการทุจริตในการเลือกสว.พักได้นำข้อมูลการตรวจสอบของสสพักประชาชนนะคะมีภาคประชาชนข้อมูลพยานบุคคลที่ถูกนำมาเปิดต่อสาธารณะไปก่อนหน้านี้แล้วนำมาประกอบคำร้องแล้วก็เห็นว่าพฤติการต่างๆเชื่อมโยงกันเป็นกระบวนการก็เอามาให้ปปช.ตรวจสอบอย่างเป็นทางการส่วนกรณีที่ไปยื่นร้องกกต.7คนทั้งที่5ต่อ2เสียงอันนี้คือมติของกกต.นะคุณเทงก็บอกว่าคือเราไม่ทราบไงว่ากกต.รายบุคคลเนี่ยท่านแต่ละท่านมีความเห็นออกเสียงอย่างไรในทุกประเด็นก็ไม่ควรจะตัดสินล่วงหน้าว่าใครผิดหรือถูกดังนั้นควรจะให้เป็นหน้าที่ของปปช.ในการรวบรวมหลักฐานแล้วก็พิจารณาต่อไปจะดีกว่านะคะแล้วก็ยอมรับว่าหากดำเนินการผ่านปปช.อาจต้องใช้เวลาแต่พรรคก็จะใช้ทุกช่องทางตามกฎหมายเพื่อตรวจสอบการทำหน้าที่ของกกต.ขณะที่ผู้สมัครสว.หรือผู้เสียหายโดยตรงยังสามารถไปยื่นเรื่องต่อศาลได้คุณเท้งบอกว่าทางพรรคก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาด้านข้อมูลและพยานหลักฐานด้วยค่ะอะก็ถามต่อเนื่องกันไปเลยแล้วอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเนี่ยจะยื่นเมื่อไหร่วันนี้คุณเท้งก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะคะบอกว่าตอนนี้หารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านถือว่ามีความคืบหน้าอยู่แล้วพรรคร่วมฝ่ายค้านนี่ไม่รวมกล้าทำแล้วนะกล้าทำเขาออกจากวิปฝ่ายค้านไปแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสรุปกรอบยัตติโดยนำเนื้อหาจากทุกพรรคมารวบรวมก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการลงนามแล้วก็ประเมินว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเข้าสู่สภาได้ในช่วงเดือนตุลาคมส่วนการเปิดรับข้อมูลจากประชาชนนะคะคุณเทงก็บอกว่าพรรคมีข้อมูลที่มีน้ำหนักเพียงพออยู่แล้วแต่ก็ยังคงเปิดช่องทางการรับข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะข้อมูลเชิงลึกจากผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งการประมูลโครงการรัฐล็อกสเปคเพื่อประโยชน์ให้กับบางบริษัทรวมถึงปัญหาในระบบราชการการแต่งตั้งโยกย้ายการทุจริตสอบท้องถิ่นนำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะส่วนรายชื่อรัฐมนตรีนี่จะอภิปรายใครบ้างจะนายกคนเดียวไหมเหมือนกับตอนเพื่อไทยนะที่ก็อภิปรายมีนายกโดนคนเดียวนะคะคุณเองก็บอกว่าเดี๋ยวจะเปิดเผยให้ทราบพร้อมกันในวันที่ยื่นยัตติต้องการอภิปรายให้เห็นถึงสิ่งที่พรรคเรียกว่าระบอบสีน้ำเงินซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะพรรคการเมืองแต่รวมไปถึงองค์กรอิสระกลุ่มทุนที่เกี่ยวข้องด้วยและทางพรรคก็เตรียมเสนอแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญควบคู่กันนะคะก็เห็นว่าการเดินหน้าเอาผิดผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกสว.รวมไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกกต.นักการเมืองก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและเปิดทางไปสู่การปฏิรูปองค์กรอิสระให้มีความยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นจากการเมืองเราไปดูเหตุการณ์ที่หูหลายคนก็ตกใจนะตอนแรกมีแจ้งว่าไฟไหม้แถวบ้านจรัญสนิทวงศ์นะคะปรากฏว่าก็มาทราบว่าคนที่เผาเนี่ยเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีอาการคุ้มคลั่งแล้วก็ถึงขั้นขู่จะยิงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอ่ะที่ต้องเข้าไปช่วยดับไฟด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายๆนะคะในซอยจรัสลาบ เขตบางพลัดผู้ชายคนนี้เขามีอาการคุ้มคลั่งแล้วเขาก็วางเพลิงเผาบ้านตัวเองค่ะไฟก็ไหม้เร็วมากเลยชาวบ้านที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขาก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะเข้ามาที่จุดเกิดเหตุปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่เข้ามาในพื้นที่ผู้ก่อเหตุก็ใช้อาวุธปืนยิงสวนออกมาเป็นระยะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต้องหาที่หลบซ่อนตัวเพื่อความปลอดภัยการดับเพลิงการคุมตัวผู้ก่อเหตุนี่ลำบากมากเลยค่ะก็ต้องอพยพคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะทีนี้หลังจากเหตุการณ์สงบนะคะก็คือดับไฟได้แล้วเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านมีผู้เสียชีวิต1รายก็เป็นผู้ก่อเหตุนี่แหละคือสุดท้ายเนี่ยเขาปลิดชีพตัวเองนะคะอยู่ในบ้านที่ชั้น2นะพอเข้าไปเนี่ยก็มันมีร่องรอยการทำร้ายตัวเองแล้วที่เจ้าหน้าที่เนี่ยคือตกตะลึงกันเลยคือในบ้านเหมือนเป็นคลังแสงอาวุธสงครามอะไปเจอปืนกลหนัก M60 2กระบอกปืนพกสั้นแรงสูงดีเซิร์ตมันเป็นรุ่นปืนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวฝนอาจจะอ่านผิดก็มีวัตถุระเบิดไม่ทราบชนิดอีกซุกซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วก็มี EOD เข้าไปเก็บกู้แล้วก็ทำลายวัตถุระเบิดนะคะเข้าไปตรวจสอบด้านในขณะที่พลตรีสมานซึ่งท่านเป็นอดีตข้าราชการเกษียณเป็นพ่อของผู้เสียชีวิตนะคะก็มาที่เกิดเหตุค่ะก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่จากกรมบังคับคดีเอาหมายศาลเนี่ยมาแปะไว้ที่หน้าบ้านทำให้ครอบครัวต้องแยกย้ายกันอยู่ส่วนสาเหตุเนี่ยคุณพ่อบอกว่ามารู้ภายหลังว่าลูกสาวเอาบ้านหลังเนี้ยไปฝากขายในมูลค่า50 ล้านบาทเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะจนเรื่องเนี่ยไปถึงศาลแล้วศาลก็เลยเอามาแปะที่บ้านส่วนสาเหตุที่เกิดการคุ้มคลั่งคุณพ่อบอกก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าลูกชายก็ไม่ได้มีอาการป่วยเป็นจิตเวชหรือว่าติดยาเสพติดหรือว่ากินเหล้าด้วยนะคะส่วนอาวุธปืนสงครามระเบิดเนี่ยคุณพ่อก็ยืนยันว่าไม่ใช่ของตัวเองแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าลูกชายไปเอามาจากที่ไหนโอ้ก็น่ากลัวมากเลยนะคะเดี๋ยวนะท่านผู้ชมเฟิร์นอัปเดตนิดนึงพอมีเวลาสั้นๆนะกรณีเหตุการณ์รถจักรสับเปลี่ยนชนริ้วขบวนรถนะคะย่านพหลโยธินค่ะการรถไฟก็ชี้แจงล่าสุดนะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากเกิดเหตุก็เข้าไปตรวจสอบแล้วเกิดขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติการทางไกลยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินรถนะคะความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอ่ะก็เดี๋ยวคงจะไปตรวจสอบรายละเอียดกันเฉยๆว่าจะมีการปรับปรุงหรือแก้ไขอย่างไรหมดเวลาแล้วกับข่าวค่ำวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสราพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland วันนี้เวลา 13:17 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569เรื่อง Alice in Wonderland ซึ่งเป็นการแสดงในโครงการเพื่อเยาวชนหรือ Student Outreach Program ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28โอกาสนี้พระราชทานพระราชวรโอกาสให้นางนิงทิราโสพลพนิชภริยากรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรนางสาวราศีนาอูเบอรอยบาจาร์กรรมการผู้จัดการกราบบังคมทูลรายงานการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อเยาวชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland หรือ Alice ในดินแดนมหัศจรรย์ซึ่งเป็นวรรณกรรมเยาวชนระดับโลกผลงานของลูอิสแคโรลนักเขียนและนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษที่ถูกนำไปดัดแปลงในรูปแบบต่างๆมากมายโดยการแสดงครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรอบพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ3 มิถุนายน 2569จัดแสดงโดยคณะ Wings Show Production จากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในรูปแบบที่ผสมผสานศิลปะการแสดงการเต้นและกายกรรมเข้าด้วยกันโดดเด่นด้วยการผสมผสานศิลปะการละครการออกแบบท่าเต้นและทักษะการแสดงผาดโผนอย่างกลมกลืนมีพลังและเปี่ยมด้วยจินตนาการที่จะนำผู้ชมให้ได้รับประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมหัศจรรย์และแรงบันดาลใจสำหรับโครงการเพื่อเยาวชน Student Outreach Program ก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติครบรอบ24 ปีของมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพและจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่28เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้โดยตรงจากศิลปินชั้นนำที่มาแสดงในงานมหกรรมผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นเวิร์กช็อปมาสเตอร์คลาสและการบรรยายทั้งยังมีการจัดรอบแสดงพิเศษสำหรับเยาวชนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงประสบการณ์ทางศิลปะที่ทรงคุณค่าเปิดมุมมองใหม่ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนและสถาบันการศึกษาต่างๆรวมถึงเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3หลังจบการแสดงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนนักแสดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องโดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสโลกของศิลปะการแสดงและดนตรีเพื่อปลูกฝังความเข้าใจและชื่นชมในงานศิลปะแขนงต่างๆสำหรับสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นพลเมืองที่มีวิสัยทัศน์และเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมจากมุมมองที่หลากหลายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการเข้าชมการแสดงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เด็กและเยาวชนที่เข้ารับชมการแสดงอย่างความปลื้มปิติแก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาอย่างหาที่สุดมิได้
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 13:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา2568โดยในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์1รายและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,776 รายในโอกาสนี้พระราชทานเหรียญรางวัลเกียรตินิยมแก่บัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ1จำนวน50รายพระราชทานโล่รางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์แก่บัณฑิตผู้ทำคุณประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีจำนวน3รายพระราชทานโล่กิตติการแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและมหาวิทยาลัยจำนวน3รายพระราชทานเข็มรางวัลจอพอทองคำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แก่อาจารย์ผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นจำนวน3รายและพระราชทานเข็มประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่นแก่ผู้มีผลงานวิชาการดีเด่นจำนวน4รายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากลในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งความยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องจนเห็นผลที่เป็นรูปธรรมเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างชัดเจนโดยได้รับการจัดอันดับที่ได้มาตรฐานในระดับสากลเช่นการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวลำดับที่77ของโลกและอันดับ1ของภาคใต้7ปีซ้อนจาก UI Green Metrics Sustainable University Ranking 2026รวมถึงได้รับรางวัล Outstanding Research Organization Award 2026จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสวเป็นปีที่2นอกจากนี้มหาวิทยาลัยร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเมอร์ด็อกเครือรัฐออสเตรเลียพัฒนานวัตกรรมพอร์ตปลูกหญ้าทะเลพิมพ์3มิติซึ่งผลิตจากพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติสามารถฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลเนื่องจากหญ้าทะเลเป็นแหล่งอาหารหลักที่สำคัญที่สุดของพยูนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปความสำคัญตอนหนึ่งว่าปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อแต่ละคนออกไปดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานจะนำความรู้ความสามารถที่ได้รับการศึกษาอบรมมาด้วยดีแล้วนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ตนเองหน่วยงานองค์กรและประเทศชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตพร้อมทั้งความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและร่วมขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความยั่งยืนแต่ละคนก็จะได้รับความสำเร็จที่สูงขึ้นคือความสำเร็จในชีวิตที่ได้ประกอบกิจการงานที่เป็นประโยชน์และดำรงตนอยู่ในวิถีแห่งความดีความเจริญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026

0: ันที่25กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:48 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายพิมลศรีวิกรประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยนายฮารันลิงนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงเตรียมความพร้อมสำหรับลงแข่งขันขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือดรสซาจในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยกีฬาประเภทนี้มีนักกีฬาขี่ม้าจาก9ชาติได้แก่ฮ่องกงอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไทยไต้หวันจีนและอินโดนีเซียเข้าร่วมการแข่งขันประเภททีมซึ่งนักกีฬาแต่ละชาติจะลงแข่งขันตามลำดับของการจับสลากและเรียงลำดับตามที่แต่ละชาติส่งรายชื่อให้คณะกรรมการการแข่งขันเริ่มลำดับที่1ของทุกชาติและหมุนเวียนการลงแข่งขันทีละลำดับจนครบลำดับสุดท้ายเวลา 12:01 ทรงม้าชื่อบูลวาดม้าสวนพระองค์เพศผู้อายุ15ปีลงแข่งขันเป็นลำดับที่2ในนามทีมชาติไทยและเป็นลำดับที่18ของการแข่งขันที่ใช้ระบบ Own Horses คือการใช้ม้าของนักกีฬาเองโดยใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับปรีเซนต์จอร์จที่มีท่าบังคับต่างๆซึ่งการขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการขี่ตามท่าทางที่กำหนดไว้ไปบนจุดที่กำหนดด้วยตัวอักษรภายในสนามขนาดยาว60เมตรกว้าง20เมตรมีท่าพื้นฐานได้แก่การเดินหรือวอล์กการวิ่งเรียบหรือทรอตและการวิ่งขยกหรือแคนเทอร์ในระดับที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ collected working medium และ extended แต่หลักสำคัญคือการถ่ายน้ำหนักตัวของผู้ที่ขี่บนหลังม้าให้สมดุลการวางมือก้นเท้าและการออกคำสั่งในการเปลี่ยนจังหวะให้ถูกต้องเหมาะสมส่วนท่าบังคับอธิทราแวร์การวิ่งทางข้างในขณะที่ขาหน้าของม้าอยู่บนเส้น Extended Trot การวิ่งเรียบเตะขาไปสุดก้าว Collected Canter การวิ่งขยกก้าวสั้น Half Pass การให้ม้าวิ่งไขว้ขาไปข้างๆโดยที่ม้ายังก้าวไปข้างหน้าเพื่อไปอีกมุมหนึ่งของสนามซึ่งเป็นศาสตร์ในศิลปะการบังคับชั้นสูงที่ผู้ขี่ม้าและม้าจะต้องสื่อสารถึงกันอย่างทุกย่างก้าว Half Pirouette การทำให้ม้าหมุนอยู่กับที่180องศาโดยที่ขาของม้ายังคงก้าวเดินอยู่ตลอดซึ่งแม้จะเป็นท่าเดินแต่ก็เป็นท่าบังคับที่ยากในการสื่อสารกับม้าให้เข้าใจและ flying change การวิ่งขยกสลับขาข้างละ3หรือ4ก้าวไปตามทางซึ่งจัดเป็นท่าที่ยากที่สุดในแบบทดสอบศิลปะบังคับม้าหรือ dressage เป็นการแข่งขันที่ผู้ขี่ม้าจะต้องมีความละเอียดอ่อนในการฝึกสอนม้าให้มีความเข้าใจในการทรงตัวการย่างก้าวอย่างได้จังหวะกลมกลืนทั้งม้าและผู้ขี่ม้ารวมทั้งม้าต้องยอมรับในการบังคับของผู้ขี่ม้าโดยไม่แสดงอาการต่อต้านซึ่งเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้ม้าเข้าใจความต้องการของผู้ขี่ม้าผ่านการถ่ายทอดด้วยการใช้น่องน้ำหนักตัวและบังเหียนทั้งนี้นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือดรอสซาจยังมีนายเฉลิมฌานยศวิริยะพานิชนางสาวชันชนกคาร่ารึกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติร่วมลงแข่งขันประเภททีมด้วยเมื่อจบการแข่งขันทรงทำคะแนนได้60.265 คะแนนโอกาสนี้พระราชทานสัมภาษณ์ถึงการแข่งขันกีฬาขี่ม้าในวันนี
1: ้ก่อนแข่งขันก็โฟกัสนะคะ relax focus แล้วก็มีกดดันนิดนึงเพราะว่า first rider เกิดปัญหานะ technical technique นะคะมันก็เลยอารมณ์แบบได้ละฉันต้องจะนั่งทำแบก pressure นิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะก็ยังไงดีล่ะโฟกัสแล้วก็ค่อยๆลำดับว่าต้องทำอะไรวันนี้อาจจะมี mistake นิดหน่อยเพราะว่าอาจจะมีการเค้นมีการ มีการคุยมีการระวังแต่ว่าก็วันนี้มันมีเหตุหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของเทคนิคนะคะตั้งแต่เรื่องของการสั่นกระดิ่งไวมากแล้วก็การวางแผนอะไรนิดๆหน่อยๆก็เลยมีการเร่งบ้างอะไรบ้างแล้วก็ในระหว่างการแข่งขันก็มีอาจจะมีการระวังมากขึ้นหรืออะไรเนี่ยก็เลยมีการหลุดมากนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีพรุ่งนี้วันน่าจะดีขึ้นสมาคมทีมดีมากค่ะทุ่มเทมากแล้วก็ใส่ใจเต็มที่มากแล้วก็คุณลิงเขาก็ไปทุกแมตช์นะแล้วก็เซ็กเจนก็ไปทุกแมตช์นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณสมาคมด้วยในการที่ซัพพอร์ตนักกีฬาอย่างท่านหญิงแล้วก็ซัพพอร์ตนักกีฬาทุกคนนะคะก็คือเขาไม่เคยทิ้งกันเลย
0: สำหรับผลการแข่งขันคณะกรรมการจะนำคะแนนที่ดีที่สุดของ3คนในแต่ละทีมมาเฉลี่ยเป็นคะแนนของทีมเพื่อหาทีมที่ชนะโดยผลการแข่งขันเหรียญทองได้แก่จีนเหรียญเงินได้แก่เกาหลีใต้และเหรียญทองแดงได้แก่ญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: องคมนตรีเป็นสักขีพยานกิตติมศักดิ์ลงนามบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกสู่เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏวันนี้ที่โรงแรมเซ็นทราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์กรุงเทพมหานครพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นสักขีพยานกิตติมศักดิ์ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกสู่เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดระยะเวลา5ปีเพื่ออาศัยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏที่กระจายอยู่ทั่วประเทศและมีภารกิจเชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยตรงซึ่งถือเป็นจุดแข็งและเป็นกำลังสำคัญในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยพัฒนาคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาให้มีความรู้ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกและการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรคาร์บอนต่ำนอกจากนี้จะได้พัฒนาศูนย์บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นคาร์บอนฟุตพริ้นท์ Service Center เพื่อให้คำปรึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้และช่วยเหลือหน่วยงานชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมมุ่งสร้างคาร์บอนเวิร์กฟอร์ซอีโคซิสเต็มเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานเครื่องมือและศูนย์บริการในแต่ละภูมิภาคไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้งยังทรงติดตามและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวน2ครอบครัวมีนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานโดยช่วงเวลา10นาฬิกาเดินทางไปยังบ้านเลขที่16ทับ6หมู่3ตำบลบางมันอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัว10เอกจิรายุทธอินทุมานโดย10เอกจิรายุทธสังกัดกองพันจู่โจมเสียชีวิตจากอาวุธปืนบริเวณพื้นที่ภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกษและในช่วงบ่ายเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวพลทหารวีรทัศน์สุขประเสริฐณบ้านเลขที่345ทับ1หมู่6ตำบลชุมตาบงอำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์พลทหารวีรทัศน์สังกัดกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่4ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากเชื้อปะทุชนวนระเบิดบริเวณพื้นที่ภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาสำหรับการพระราชทานสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวกำลังพลในปี2569ตั้งแต่เดือนมีนาคม2569จนถึงปัจจุบันมีครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตได้รับสิ่งของพระราชทานแล้วรวมจำนวน60ครอบครัวหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาชมรมทำดีเพื่อแผ่นดินคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กหรือ ACWC ไทยแลนด์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวิสคอนซินแห่งประเทศไทยและบริษัทอีสเทิร์นพอลิเมอร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระ ต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาโดยในวันนี้มีพระพรหมวชิรมุนีจากวัดสุทัศน์เทพวรารามถวายพระธรรมเทศนาอัปปมาทกถาว่าด้วยความไม่ประมาทเวลา 14:30 นาทีบริษัทมูจิรีเทลประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจและบริษัท M-Wave จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนิมมานนรดีและวัดมหาพฤทธารามกรุงเทพมหานครวัดสะมณีจังหวัดอุดรธานีและวัดพัฒนาวนารามและวัดศรีนวลจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นพรรคทางเลือกใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครวัดมหาสมณารามจังหวัดเพชรบุรีและวัดในจังหวัดสมุทรสงครามได้แก่วัดเพชรสมุทรวัดบางน้อยและวัดตโนดรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 นองค์การบริหารส่วนตำบล นาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 นณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทบริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ Worldwide Flight Service จำกัดและบริษัท WFSPG Cargo จำกัดบริษัทครัวการบินกรุงเทพจำกัดบริษัทอู่ตะเภา International Aviation จำกัดบริษัทบางกอก Media and Broadcasting จำกัดบริษัทแบ็กบริการภาคพื้นจำกัดบริษัทกรุงเทพบริหารสนามบินจำกัดและบริษัทบางกอกแอร์เอเวอเรชั่นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดบพิตรพิมุกวัดศรีสุดารามวัดพรหมวงศารามวัดกระทุ่มเสือปลาวัดกุณฑีรุทธารามและวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายและวัดมงคลผู้การามจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดสะเกดและวัดมหาธาตุยุวราชสริตสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 กลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 กระทรวงพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเก็ดกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยความจงรักภักดีวันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะครูนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆคณะบุคคลตลอดจนประชาชนทั่วไปเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องแม้บางช่วงเวลาจะมีฝนตกหนักแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีอาทิคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อขมจังหวัดเพชรบุรีคณะนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พิเรนคณะนักเรียนโรงเรียนชาตศึกษานักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนินหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนหลวงครูวิทยาและโรงเรียนบ้านบึงจังหวัดปทุมธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการโดยตลอดพระชนชีพอันก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาอาทิคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อขมจังหวัดเพชรบุรีคณะนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พิเรนโรงเรียนชาตศึกษาคณะนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนินหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนหลวงครูวิทยาโรงเรียนบ้านบึงจังหวัดปทุมธานีสมาคมตระกูลลิ้มสีหักกงจังหวัดสงขลาและมูลนิธิดำรงธรรมศาลเจ้าพ่อเสือหาดใหญ่จังหวัดสงขลาด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณในพระเมตตาและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติทางด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษาการสาธารณสุขการพัฒนาสังคมตลอดจนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอันสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะและพระปณิธานในการทรงงานเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริงจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
2: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
2: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะ

0: จักว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: อาเซฟดิน
1: อ้าวนั่นผู้ใหญ่ให้ไอ้ขวัญหอบอะไรมาเยอะแยะทีอ่ะโอ้โหของดีๆน่ากินทั้งนั้นเลยนะเนี่ย
0: เอาไอ้ขวัญวางก่อนวางก่อนนั่นแหละไว้ตรงนั้นเดี๋ยวเรารอไอ้หนงที่นี่แหละ
1: นั่งนั่งก่อนเลยผู้ใหญ่มามาขวัญมานี่แล้วนั่งก่อนกินข้าวกันมาหรือยังเนี่ยวันนี้แกงส้มดอกแครอร่อยอร่อย
2: ผลไม้เยอะแยะขนาดนี้เนี่ยหอบมาฝากอ้วนเหรอผู้ใหญ่แหมเก่งใจจังเลยอ่ะ
0: เก่งใจก็ดีแล้วเพราะมันไม่ใช่ของแปะหรอกฉันกับไอ้ขวัญจะเอาไปขอบคุณคุณพิสารเจ้านายไอ้ขวัญที่อุตส่าห์รับมันเข้าทำงาน
2: ลีแล้วล่ะผู้ใหญ่เจ้านายจะไล่เมตตาไอ้ขวัญมึงเยอะๆเลี้ยวนี้นะได้จังวิลีที่ให้โอกาสคงนี่มึงหายากจริงๆนะ
1: โอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกย่าขวัญนั้นมันขยันขันแข็งลองได้รู้จักนิสัยใจคอเป็นต้องหลงรักมันแน่นอน
0: นี่อาแปะเดี๋ยวนี้เขามีโครงการสถานประกอบการสีขาวมีหลายๆที่ให้โอกาสคนที่เคยผ่านพลังติดยาเขามีกระบวนการทำงานดูแลลูกจ้างอย่างเป็นระบบส่งไปบำบัดมีการติดตามดูแลเมื่อกลับมาทำงานแล้วส่วนคนอื่นทั่วไปเขาก็มีการให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติดมีกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆเพื่อป้องกันยาเสพติด
2: เออก็ดีนะผู้ใหญ่นะไอ้โครงการสีขาวที่ว่าเนี่ยนะคงที่ไม่เคยติดก็จะได้ไม่ปลายติดคงที่เคยติดก็จะไล่มีโอกาส
1: แล้วที่ไอ้ขวัญไปทำงานเนี่ยเขาเป็นสถานประกอบการสีขาวด้วยเหรอ
0: โอ้ที่ดีเขาได้รางวัลยอดเยี่ยมมา3ปีซ้อนแล้วนะทำโครงการอย่างดีเป็นที่เทิดหน้าชูตาของจังหวัดเลยล่ะ
2: อืมเลยจริงๆเลยจริงๆทุกๆโรงงานทุกๆที่ทำงานนายจ้างทุกคงน่าจะให้โอกาสคงทุกที่เลยนะสังคมเราจะไล่ลีครึ่งลีครึ่งเคยได้ยินแต่ไล่ออกไล่ออกคำก็ไล่ออกซ้อมคำก็ไล่ออกออกไปกลายเป็นปัญหาสังคมกันตลกตลกนะ
0: ใช่ถ้าไม่ไล่ออกก็ยังจะรู้ตัวคนและแก้ไขได้เป็นคนๆไม่โยนภาระให้สังคมส่งเข้าไปบำบัดรักษากดทบพอหายแล้วเขาก็เป็นพลังสำคัญในการทำงานได้อีกเหมือนเดิมนั่นแหละ
1: ตกลงคุยกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยผู้ใหญ่กับขวัญจะรับไหมจ๊ะแกงส้มดอกแครอร่อยอร่อยเนี่ย
0: เอามาก็ได้ดีเหมือนกันนะกินซะให้เสร็จแล้วเอาอะไรมาอีกสักอย่างดีไหม
2: นี่อาจจะกุหลาบของอาผู้ใหญ่กับของอาขวัญเนี่ยเป็นแกงส้มหลอกแครแต่ของอ้วนเนี่ยขอแกงหลอกส้มสีทองได้ไหม
1: เดี๋ยวเธอไอ้คุณแปะเดี๋ยวเรยากุหลาบจะปิดเสิร์ฟให้ถึงปากเลยนะระวังให้ดีนะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดเจ้าของสถานประกอบการหรือนายจ้างหากพบว่าพนักงานเกี่ยวข้องกับยาเสพติดควรเปิดโอกาสให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยไม่ถือเป็นความผิดหากเขาตั้งใจเลิกยาเสพติดปรับปรุงแก้ไขกลับมาเป็นพนักงานที่ดีและควรเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับนับเป็นการให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดและเป็นการช่วยลดปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: หลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: เทศบาลนครรังสิตปักธงแดงเตือนประชาชนที่อาศัยริมคลองพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมเลี่ยงการจราจรบริเวณสะพานแดงขณะนี้ปิดประตูระบายน้ำทั้ง3บานพร้อมเร่งระบายน้ำต่อเนื่องคุณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: เทศบาลนครรังสิตแจ้งเตือนประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมโดยระบุว่าคลองรังสิตประยุรศักดิ์สะพานแดงปักธงแดงเตือนระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงอันตรายสูงสุดโดยแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยอยู่ริมคลองเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงและเลี่ยงการจราจรในช่วงสะพานแดงเนื่องจากมีน้ำท่วมขังและดำเนินการทำคันกั้นน้ำทางนี้จากข้อมูลระดับน้ำที่ประตูระบายน้ำคลองรังสิตประยุรศักดิ์สะพานแดงสูงถึง1.81 เมตรทางนี้ยังคงปิดประตูระบายน้ำทั้ง3บานและเปิดเครื่องสูบน้ำ14เครื่องที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงโดยระดับน้ำด้านนอกต่ำกว่าระดับน้ำด้านในจะทำการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำในทันทีนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
2: ผู้ว่าชัชชาติสั่งเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกกทมหลังฝนตกหนักเกิน150 มิลลิเมตรพร้อมใช้บึงหนองบอนรับน้ำย้ำเจ้าหน้าที่ลุยงานตลอดคืนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นายชัชชาติสิริพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจการระบายน้ำบริเวณคลองประเวศบุรีรัมย์เขตสวนหลวงและบึงหนองบอนหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ฝั่งตอนออกของกรุงเทพมหานครโดยปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงพุ่งสูงกว่า150 มิลลิเมตรจนทำให้น้ำในคลองเต็มความจุทั้งนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าปัญหาสำคัญขณะนี้ไม่ใช่ท่ออุดตันแต่เนื่องจากระดับน้ำในคลองสูงมากจนน้ำจากท่อระบายต่อไม่ได้ซึ่งกทม.ได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังและผ่านน้ำจากคลองประเวศเข้าสู่แก้มลิงบึงหนองบอนเพื่อระบายลงอุโมงค์ส่งต่อไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมสั่งการให้เพิ่มเครื่องมือสูบน้ำเคลื่อนที่หรือโมบายปั๊มเร่งเก็บขยะขวางทางน้ำและกำชับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้เฝ้าระวังและปฏิบัติงานตลอดทั้งคืนนอกจากนี้กรุงเทพมหานครขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดวางแผนการเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงฝนตกหนักในช่วงค่ำส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ริมคลองเตรียมยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยโดยทางกรุงเทพมหานครได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางกับประชาชนเรียบร้อยแล้ววรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: ปิดท้ายกันที่ผลงานทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026ไอจินาโกย่า2026ในรายการวิ่ง100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเทพบิวภูริพลบุญสอนสุดยอดนักวิ่งขวัญใจชาวไทยในรุ่นที่4ไม่ทำแฟนๆผิดหวังวิ่งเข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 9.90 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมได้อีกครั้งหลังจากที่ในรอบรองชนะเลิศทำได้ 9.91 วินาทีและเป็นเหรียญทองวิ่ง100เมตรเอเชียนเกมในรอบ48ปีที่ทีมชาติไทยทำได้ขณะเจ้าตัวเผยรู้สึกดีใจที่ทำเหรียญทองให้คนไทยได้แม้จะออกสตาร์ทไม่ค่อยดีนักพร้อมขอบคุณครอบครัวและสมาคมกรีฑาที่คอยสนับสนุนมาตลอดและอยากให้ช่วยเชียร์ในรายการวิ่ง200เมตรต่อไปทำให้ล่าสุดทัพนักกีฬาไทยสามารถคว้าเหรียญทองมาได้แล้ว7เหรียญ
5: ขับรถต้องมีน้ำใจขับมอเตอร์ไซค์อย่าลืมหมวกกันน็อครณรงค์ให้ทุกคนปลอดภัยในเทศกาลแห่งความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาปวริษาวรสดิประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ร้านกำนันมานะ
7: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
6: ร้านกำนันมานะ
7: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
6: ร้านกำนันมานะ
7: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
6: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ ถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz
8: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางกูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
9: Beautiful Music
8: 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโทหรือท่านจันวัดบรมนิวาสแขวงรองเมืองกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในพวกเราชาวสยามนี้ควรเห็นได้ว่าเป็นคนมีบุญมากเกิดมาได้พบพุทธศาสนาทีเดียวด้วยบุรพบุรุษของเราถือกันมานานกว่า 2,000 ปีแล้วอย่าพากันมีความประมาทพึงตั้งใจให้เห็นผลจนรู้สึกตัวว่าเรามีที่พึ่งอันใดแล้วจึงจะเป็นคนที่ไม่เสียทีที่ได้พบพระพุทธศาสนาอะไรเป็นปัจจัยของอวิชชาเรานั่นแหละเป็นปัจจัยของอวิชชาอะไรเป็นปัจจัยของเราอวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัยของเราถ้ามีอวิชชาก็มีเราถ้ามีเราก็มีอวิชชาตำราแบบแผนมิใช่ยายามิใช่ตำราแบบแผนความไข้ไม่ได้หายได้ด้วยยาอย่างเดียวต้องอาศัยกินยานั้นด้วยไข้จึงหาย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: อย่างนี้ติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนะรำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สวัสดีค่ะเมื่อหลายวันก่อนคุณครูไปซื้อหนังสือที่ร้านขายหนังสือแห่งหนึ่งก็พบเพื่อนๆที่เคยเรียนหนังสือมาด้วยกันเพื่อนๆก็เข้ามาทักถูกบ้างทักผิดบ้างจนกระทั่งจำกันได้เพื่อนก็ถามว่าตอนนี้ทำงานที่เดิมหรือเปล่างานหนักไหมคุณครูก็ตอบว่ายังอยู่ที่เดิมงานหนักเท่าเดิมเด็กๆคะคำว่าทักหมายถึงพูดโอภาปราศัยด้วยอัธยาศัยไมตรีเมื่อพบหน้ากันฉะนั้นเมื่อเราพบกันเราก็ต้องทักกันนะคะเด็กๆพบกับคุณครูก็อย่าลืมทักกันบ้างนะคะวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าทักแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
1: ช่วงภาษาไทย

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับปวริษาวรสิริประภาค่ะน้ำตกเจ็ดเสาน้อยประกาศปิดการท่องเที่ยวชั่วคราว 25-27 กันยายนนี้หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องและมาติดตามผลงานทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้มีน้ำฝนสะสมและมวลน้ำไหลลงจากพื้นที่ป่าเขาใหญ่ตามลำธารและคลองต่างๆเมื่อสมทบกับลำคลองบริเวณน้ำตกเจ็ดสาวน้อยอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีสีขุ่นแดงจากตะกอนดินที่ถูกน้ำป่าพัดพาลงมาทั้งนี้ทางอุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อยจึงประกาศปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่15-27 กันยายน 2569เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยหลังจากครบกำหนดจะประเมินสถานการณ์อีกครั้งก่อนพิจารณาเปิดให้บริการตามปกติต่อไปแม่ทัพภาคที่1ห่วงใยสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องสั่งการให้หน่วยขึ้นตรงระดมสรรพกำลังเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนคุณอิทธิ์คณินบุญประเสริฐรายงานค่ะ
7: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องและมีคำเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากห่วงวันที่25-27 กันยายน 2569ซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่พลโทรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีนอกจากนี้ยังกำชับให้ประสานบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการจังหวัดฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงทั้งนี้ปัจจุบันในหลายพื้นที่ในภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องหน่วยขึ้นตรงของทัพภาคที่1ได้ระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่24 กันยายน 2569ที่ผ่านมาและยังคงเดินหน้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้มากที่สุดเพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วหากประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานงานได้ที่หน่วยทหารกิตติเรนบุญประเสริฐอย่างนี้ครับ
6: ปิดท้ายกันที่ผลงานทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026วันนี้คว้าได้เพิ่มอีก2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงคุณเบญจพรปันปิ่นรายงานค่ะ
8: ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้ทัพนักกีฬาไทยได้เพิ่ม2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงโดยเหรียญทองได้จากวิวพุทธิพลบุญสอนลมกรดหนุ่มไทยเข้าเส้นชัยเป็นที่1ในการวิ่ง100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศโดยเวลา 9.90 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมของตัวเองที่เพิ่งทำได้ในรอบรองชนะเลิศที่ 9.91 วินาทีซึ่งนับเป็นเหรียญทองวิ่ง100เมตรของไทยในรอบ48ปีขณะที่อีก1เหรียญทองได้จากตะกร้อทีมชุดหญิงสามารถป้องกันแชมป์ได้เป็นสมัยที่5ติดต่อกันหลังชนะเกาหลีใต้2-0ทีมส่วนตะกร้อทีมชุดชายไทยเสียแชมป์เอเชียนเกมที่ครองมา28ปีหรือ7สมัยซ้อนหลังแพ้มาเลเซีย0-2ทีมทำให้ตะกร้อเสือเหลืองคว้าเหรียญทองได้เป็นครั้งแรกในรอบ36ปีส่วนอีก1เหรียญเงินได้จากหงสุระสวัสดียอดสารจอมพลังสาวไทยในรุ่น57กก.หญิงแม้เป็นตะคริวที่ขาทั้ง2ข้างแต่ยังคว้าเหรียญเงินมาได้หลังทำน้ำหนักรวมได้ที่219กิโลกรัมจากท่าสแนด97กิโลกรัมและท่าคีนแอนเจิร์กยกได้ครั้งแรกผ่านที่222กิโลกรัมและไม่ขอยกต่อเนื่องจากเป็นตะคริวที่ขาขณะที่อีก1เหรียญทองแดงได้จากกีฬากาบัดดี้ทีมชายไทยแม้แพ้อินเดีย28-66คะแนนแต่คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้เป็นครั้งแรกของทีมไทยในเอเชียนเกมทำให้ขณะนี้ทัพนักกีฬาไทยมีเพิ่มมา7เหรียญทอง6เหรียญเงินและ8เหรียญทองแดงขยับขึ้นมาอยู่ที่6ของตารางเหรียญรางวัลเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
9: เห็นคนข้ามทางม้าลายไม่เร่งความเร็วรถใส่แต่ให้ชะลอรถจนคนข้ามได้อย่างปลอดภัยใส่ใจกันสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ยาเสพติด
1: นี่แปะวันนี้ร้อนจังเลยอ่ะขอชายืมหน่อยสิ
2: ไม่ไล่หรอกท้องซื้อของใครจะมาขอของไล่ไงอ่ะ
1: ถ้ามันเล่นลิ้นฉันไม่ได้เป็นเพื่อนเล่นนะจะขายหรือไม่ขาย
2: แม่โอ้ยแย่หน่อยแล้วอารมณ์เสียมาจากไหนเนี่ยหรือเห็นอาผู้ใหญ่หรือเปล่าเนี่ยว่ามีเรื่องจะปรึกษาอีหน่อยอ่ะ
1: นู่นอยู่อนามัยเห็นว่าคุยกับเจ้าหน้าที่สถานบำบัดช่วยกันวางผงวางแผนป้องกันคนเลิกยาไม่ให้กลับไปเสพซะ
2: ขยันแช่เลยผู้ใหญ่ของเรานี่เลือกคงไม่ผิดจริงๆแต่หรือว่ามันจะป้องกันได้จริงเหรอถ้าคงมังหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรมันก็ฉุดไม่อยู่นะ
1: นั่นสิ
3: อะไรฉุดไม่อยู่หรอ
2: คือเราสองคนกำลังสงสัยอะผู้ใหญ่ว่ากังป้องกังไม่ให้กลับไปเสพยาซ้ำอีกเนี่ยมันทำได้หรอถ้ามังหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรก็ฉุดไม่อยู
3: ่เอาต้องฉุดให้อยู่สิคนเป็นพ่อเป็นแม่ผู้ปกครองต้องคอยใส่ใจอย่างใกล้ชิดถ้าเห็นอาการทำแม่งทำแม่งดูมันทำตัวลึกลับก็ต้องเข้าไปพูดคุยดีๆแล้วก็ดูที่ว่ามันมีปัญหาอะไรในใจหรือเปล่าไม่ใช่ไปดุด่ามันก่อนที่จะรู้ความจริง
1: โอ้ยแล้วใครจะเฝ้าได้ตลอดเวลาล่ะผู้ใหญ
3: ่ก็ไม่ถึงกับเฝ้าหรอกแค่พูดคุยใส่ใจกันบ่อยๆก็ได้คนในครอบครัวเนี่ยสำคัญช่วยกันอบอุ้มให้เขาค่อยๆมีภูมิต้านทานยาเสพติดเบี่ยงเบนความสนใจเข้าไปในทางอื่นซะคนอื่นๆในชุมชนก็สำคัญช่วยกันให้กำลังใจปฏิบัติกับเขาเหมือนเป็นคนปกติทั่วไปนั่นแหละ
2: แล้วมังสีหายขาดไหมผู้ใหญ
3: ่ขาดไม่ขาดก็ต้องดูกันยาวๆเราต้องทำทุกวิถีทางไม่ให้เขากลับไปเสพซ้ำถ้าฉันอยู่ตรงนี้ยังไงก็ต้องทำให้ได้ทุกคนก็ต้องช่วยฉันด้วยเข้าใจไหม
2: โอ้ยเต็มที่แล้วผู้ใหญ่ถ้าคุณน้ำเข้มแข็งลูกบ้านก็สบายใจจะให้ว่าทำอะไรบอกมาเลย
1: ได้ทีเอาหน้าเชียร์นะยะแปะ
2: อ๋อผู้ใหญ่อย่าไปฟังอ้าวกระพริกนะผู้ใหญ่นะวันนี้กาแฟร้อน
1: นี่ไอ้แปะขี้โม้แกเป็นคนชงแล้วไปถามผู้ใหญ่ได้ไงว่ากาแฟร้อนไหมลองมือจุบลงไปสิร้อนไหมล่ะ
2: ไอ้ยาเหลียวลือก็ได้อาบกาแฟร้อนของว่าหรอกคงเงินแหลกคงประสักจริง
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการป้องกันผู้เลิกยาเสพติดไม่ให้กลับไปเสพซ้ำถือเป็นหัวใจของการดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษาโดยเจ้าหน้าที่บำบัดจะร่วมมือกับครอบครัวคอยติดตามผลไปอีกระยะเวลา 1-2 ปีจนมั่นใจได้ว่าคนคนนั้นจะไม่กลับไปเสพซ้ำอีกสำหรับคนในชุมชนก็มีส่วนช่วยดูแลไม่ให้เขาเหล่านั้นกลับไปสู่วงจรยาเสพติดอีกเพียงแค่ให้ความเข้าใจให้โอกาสให้ผู้เลิกยาได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
2: อย่างนี้ติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020 สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในอนาคตสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากล้นเกินจะพรรณนาอุปมาว่าแม้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวพรรณนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันใช้เวลาสิ้นไปเป็นกับก็ยังพรรณนาไม่หมดค่ะด้วยพระคุณมากล้นเกินพรรณนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังกล่าวหากใครมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงพระองค์เป็นที่พึ่งหมั่นกราบไหว้บูชาหมั่นสวดมนต์เป็นประจำบุคคลนั้นก็จะมีแต่ความสุขความเจริญตลอดชีวิตมีบางท่านอยากไปเกิดในยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่แล้วก็อยากเข้าเฝ้าและได้ฟังพระธรรมเทศนาด้วยทำอย่างไรจึงจะได้อย่างที่อยากเมื่อไปกราบถามพระอาจารย์ก็ได้คำตอบมาดังนี้นะคะถ้าอยากไปเกิดในยุคพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่ต้องให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาให้ครบทั้ง3อย่างทุกเช้าตักบาตรทำทานแล้วต้องนั่งสมาธิให้มากๆจะช่วยให้รักษาศีลได้มั่นคงเมื่อรักษาศีลได้มั่นคงปัญญาจะแตกฉานสามารถเข้าใจความจริงในเรื่องโลกและชีวิตได้ถูกต้องแล้วก็กล้าที่จะทุ่มเททำบุญเพื่อให้ได้บุญมากเป็นบุญใหญ่ให้ผลเร็วและแรงอีกประการหนึ่งให้ศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าคนที่ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตนั้นเขาทำบุญมาอย่างไรเขาอธิษฐานจิตกำกับว่าอย่างไรและให้หมั่นไปวัดทำบุญฟังเทศฟังธรรมสิ่งใดไม่เข้าใจจะได้ซักถามจากพระอาจารย์เป็นการช่วยให้ไม่หลงเข้าใจผิดคิดผิดแล้วก็เลยทำผิดนะคะแทนที่จะได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลายเป็นว่าต้องไปตกนรกหมกไหม้เป็นเวลายาวนานอยากทำบุญให้เต็มที่ทุกวันบวชซะเลยดีไหมคะพูดเล่นนะคะใช้ชีวิตเป็นปกติสมบูรณ์ด้วยศีลทานแล้วก็ภาวนาเป็นประจำนะคะอย่างนี้ก็ได้บุญเหมือนกันค่ะอย่าลืมทำเป็นประจำนะคะทานศีลภาวนาและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5
1: MHz ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีเสียนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกเขาเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เบื่อหนูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะบ้านเรือนในบางย่านนะคะมีหนูเข้ามารบกวนมากบางบ้านแม้จะมีมุ้งลวดนะคะก็ไม่สามารถกันหนูได้มันกัดมุ้งลวดเป็นช่องแล้วก็ลอดตัวเข้ามาลื้อหาของกินอะไรที่คิดว่ากินได้นะคะมันกัดกระจุยกระจายเกลื่อนไปหมดบนเพดานนี่นะคะหนูว่าจะวิ่งไล่กันขวักขวายเกือบทั้งคืนผู้ที่อยู่อาศัยแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะว่าเสียงรบกวนค่ะด้วยความรำคาญนะคะหลายบ้านจึงได้ไปซื้อยามาเบื่อหนูบางบ้านก็เอาแมวมาเลี้ยงทีละหลายๆตัวโดยไม่ให้ข้าวกินก็ให้แมวจับหนูกินเองค่ะมีบ้านหนึ่งนะคะหนูเยอะค่ะแต่ว่าไม่กล้าเบื่อหนูเพราะว่ากลัวบาปเพื่อนบ้านผู้หวังดีก็มาแนะนำว่าไม่บาปหรอกเราเอาข้าวสารพิษมาวางไว้เฉยๆหนูมากินเองเราไม่ได้จับกรอกปากมันสักหน่อยจะบาปได้อย่างไรผู้ถูกแนะนำก็ยังไม่กล้าเบื่อหนูอยู่ดีค่ะเพราะว่าปักใจเชื่อแน่ๆว่าเป็นบาปเพื่อให้มั่นใจยิ่งขึ้นจึงนำเรื่องนี้ไปกราบถามพระอาจารย์ก็ได้รับคำยืนยันนะคะว่าบาปจริงๆค่ะเพราะว่าเจตนาในการเอาข้าวสารพิษมาวางไว้มุ่งก็จะฆ่าหนูอย่างเด่นชัดที่อ้างว่าหนูมากินเองเราแค่เอาวางไว้ไม่ได้จับกรอกปากหนูซะหน่อยก็เป็นเพราะว่าหนูไม่ยอมให้จับต่างหากถ้าจับตัวมันได้ก็ไม่แน่เหมือนกันใช่ไหมคะบางคนนะคะทั้งโกรธเกลียดอาฆาตหนูเรากับศัตรูคู่แค้นใช้กรงดักหนูมาเนี่ยนะคะก็จะเอาหนูเนี่ยไปแช่น้ำให้หนูจมน้ำตายอยู่ในกรงนั้นเลยหรือว่าเอากรงไปเผาไฟย่างหนูให้ตายอยู่ในนั้นมีวิธีโหดๆอีกหลายอย่างค่ะที่บางคนทำเพื่อจะกำจัดหนูให้หายแค้นนะคะขณะที่ทำก็คิดเอาเองว่าไม่บาปทำไปด้วยความสะใจครั้นถึงคราวบาปส่งผลค่ะไฟไหม้ตึกเนี่ยนะคะก็ตัวเองติดอยู่ในลูกโรงออกไม่ได้ถูกไฟคลอกตายก่อนตายนะคะภาพหนูที่ตนเผาทั้งเป็นทั้งกรงเนี่ยนะคะก็จะปรากฏให้เห็นหรือบางคนค่ะรถยนต์ที่ตนนั่งตกไปในคลองหาทางออกไม่ได้ก็จมน้ำตายใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นตายแล้วยังตกนรกอีกด้วยนะคะถ้าไม่อยากทำบาปก็จะกำจัดหนูให้หมดใช่ไหมคะทำบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ทิ้งอาหารการกินเอาไว้เดี๋ยวหนูหาของกินไม่ได้ก็ไปเองละค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
2: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
2: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
2: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะ
10: พ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
11: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุข
12: พลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
13: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
14: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
15: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
13: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
16: อสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: การแข่งขันของเทวดาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราทำอย่างไรถึงจะเอาดีได้ยากที่จะหาเหตุผลมาตอบให้ถูกได้ใช่ไหมคะท่านผู้รู้ได้ตอบคำถามนี้ไว้ว่าคนเราจะเอาดีให้ได้นั้นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เขาต้องมีก็คือต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง3ระดับระดับที่1เป้าหมายชีวิตในปัจจุบันคือในชาตินี้ระดับที่2เป้าหมายชีวิตบนฟ้าคือในชาติหน้าระดับที่3เป้าหมายเหนือฟ้าขึ้นไปคือเข้านิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเป้าหมายชีวิตในชาตินี้ก็คือสามารถหาปัจจัย4ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องกินบ้านที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคเพื่อใช้ปัจจัย4เหล่านี้มาบำรุงรักษาหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองและบุคคลที่ตนต้องรับผิดชอบเนื่องจากเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายชาติต่อจากชาตินี้ก็คือชาติหน้าจะเป็นชาติที่เราไปบังเกิดเพื่อสวยสุขได้ก็ต่อเมื่อเราได้สั่งสมเสบียงและบุญกุศลในสมัยเป็นมนุษย์เอาไว้สั่งสมไว้น้อยก็ไปสวยสุขในระดับต้นๆอย่างเช่นไปเป็นเทวดาอยู่ตามจอมปลวกตามต้นไม้หรือไปเป็นอากาศเทวาสั่งสมมากขึ้นมากขึ้นก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชั้นสูงขึ้นตามกำลังบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อหมดอายุเทวดาต้องจุติคือตายแล้วมาเกิดใหม่ผู้ที่มีบุญเหลืออยู่มากย่อมไปเกิดเป็นมนุษย์มีอาการครบ32เกิดในตระกูลสูงรังพร้อมทั้งทรัพย์และบริวารเป็นครอบครัวผู้มีบุญจึงได้โอกาสสร้างบุญกุศลต่อเนื่องหากเป็นอย่างนี้ทุกชาติส่วนผู้ที่ทำบุญไว้น้อยแถมมีบาปซึ่งเคยทำเอาไว้ในอดีตจ้องคิดบัญชีอยู่ครั้นตายจากการเป็นเทวดาแล้วแทนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นคนก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นภพชาติที่ต้องอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานตามสภาพภพภูมินั้นๆหากได้เกิดเป็นคนก็อาจจะเกิดเป็นคนพิการเกิดในครอบครัวยากไร้ต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำโอกาสจะได้ทำทานสร้างบุญกุศลเป็นเหตุให้ชาติหน้าได้สวยสุขแทบจะไม่มีแต่โอกาสจะต้องทำบาปเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตายแล้วก็ต้องตกนรกกลับมีทางเป็นไปได้สูงคนเรานะคะไม่ว่าจะยากจนหรือว่ามั่งมีจะพรั่งพร้อมด้วยลาภยศสรรเสริญสุขหรือตรงกันข้ามหากมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องครบทั้ง3ระดับแล้วตั้งใจทำในสิ่งที่จะเป็นเหตุให้บรรลุเป้าหมายทั้ง3โดยเอาชีวิตวางไว้เป็นเดิมพันท่านรับรองว่าคนคนนั้นเอาดีได้แน่นอนค่ะสารคดีสว่างที่กลางใจเป็นกำลังใจให้คุณทำความดีและบรรลุเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์การนำอาหารไปถวายพระสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นำเรื่องเกี่ยวกับอาหารประเภทหนึ่งที่ชาวพุทธบางท่านนำไปถวายพระมาฝากนะคะอาหารจานนั้นก็คือกุ้งเต้นเจ้าตัวผู้นำไปถวายเล่าให้เพื่อนฟังว่าเธอนั้นชอบทานกุ้งเต้นมากวันหนึ่งได้โอกาสจึงทำไปถวายพระปรากฏว่าอาหารพิเศษของเธอนั้นพระท่านไม่ฉันเลยสักองค์เป็นเพราะว่าในพระวินัยนะคะมีบัญญัติไว้ว่าพระภิกษุจะฉันอาหารเฉพาะเนื้อสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมูเป็ดไก่กุ้งปูปลาเนื้อเหล่านี้จะต้องปรุงสุกด้วยไฟคือความร้อนเท่านั้นจะบีบมะนาวให้สีซีดหรือเอาไปหมักให้เปรี้ยวแล้วบอกว่าสุกแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องตามพระวินัยพระท่านฉันไม่ได้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยข้อนี้เอาไว้เพราะทรงเป็นห่วงสุขภาพของพระภิกษุเนื่องจากอาหารประเภทเนื้อสัตว์ทุกชนิดหากยังไม่สุกหรือทำสุกสุกดิบดิบพยาธิที่มีอยู่ในตัวสัตว์ก็จะผ่านเข้าสู่ร่างกายทำให้สุขภาพพลานามัยทรุดโทรมอ่อนแอเจ็บป่วยไข้ถ้าเป็นพยาธิร้ายแรงอย่างเช่นพยาธิใบไม้ในตับก็อาจจะถึงแก่มรณภาพได้ในเวลาไม่กี่ปีเสียโอกาสในการสร้างบุญบารมีไปอย่างน่าเสียดายทีเดียวละค่ะเราทำบุญโดยนำอาหารไปถวายพระนะคะก็หวังว่าเมื่อพระฉันแล้วจะได้มีกำลังวังชาไปค้นคว้าศึกษาพระธรรมให้แตกฉานลึกซึ้งแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรมระหว่างนั้นก็แบ่งเวลามาสอนธรรมะให้ญาติโยมด้วยและปฏิบัติกิจของสงฆ์ด้วยเพื่อความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปหากอาหารที่เรานำไปถวายเป็นของไม่สุกพระฉันแล้วอาพาธไม่สามารถปฏิบัติกิจควรแก่สงฆ์ก็เท่ากับว่าเราทำลายพระทำลายพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวค่ะพระบัญญัติในข้อนี้แม้นเพียงข้อเดียวได้สะท้อนให้เราเห็นถึงพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้แจ่มแจ้งอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะฝากบอกคุณผู้ฟังไว้ว่าใครที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นอย่าซื้อปลาดิบไปถวายพระนะคะเพราะพระท่านฉันปลาดิบไม่ได้ค่ะฉันแล้วท่านจะผิดพระวินัยค่ะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิร์

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของพระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์หรือหลวงปู่เทศเทศรังสีแห่งวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าใจคือผู้อยู่เฉยๆและรู้ตัวว่าเฉยไม่คิดไม่นึกอันนั้นแหละเรียกตัวใจจิตคือผู้คิดนึกมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งสัญญาอารมณ์ทั้งหมดทั้งปวงอันนั้นเรียกจิตเรื่องเรียนพระพุทธศาสนาไม่ต้องไปเรียนอื่นไกลเรียนเข้ามาหาใจเสียก่อนแล้วหมดเรื่องพระพุทธเจ้าทรงสอนสาวกทั้งหลายก็สอนถึงใจทั้งนั้นถึงที่สุดก็คือใจเรียกว่าพุทธศาสนาสอนถึงที่สุดคือใจเท่านั้นแต่ว่าเรานะยังทำไม่ถึงล่ะสิเราจะต้องพยายามฝึกหัดอบรมใจของตนนี้ให้มันถึงที่สุดมันจึงจะเข้าถึงที่สุดของพุทธศาสนาหมดพุทธศาสนาได้ผู้ใดทำใจให้เป็นกลางได้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ไกลยาเสพติด
1: นี่อ่ะแปะโรงงานปลากระป๋องในอำเภอนี่ดีเน
2: า
1: ะ
2: เลยยังไงอ่ะเขาเอามาให้เช็คคุณหลักกินฟรีไง
1: วันวันห่วงแต่เรื่องกินฟรีรู้จักฟังวิทยุชุมชนกับเขาบ้างไหมเนี่ยเนี่ยเขาประกาศชื่นชมโรงงานปลากระป๋องในอำเภอเรา
2: ชมว่าอย่างไงอ่ะ
1: เขาก็ชมว่ามีโครงการโรงงานสีขาวดูแลคนงานในโรงงานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือถ้ามีคนงานติดยาก็ไม่ไล่ออกแต่ส่งไปบำบัดรักษาให้หายแถมออกตังค์ให้ด้วยนะ
2: ไอ้ยาเท่าแกนี่รวยน่าดูแถมจิกใจลีอีกตั้งหากอ่ะ
3: ชมใครกันอยู่ลูกอ่ะแต
2: ่ก็นี่ยังไงล่ะผู้ใหญ่อาจารย์คุณหลับนะเล่าให้ฟังเรื่องโรงงานปลากระป๋องในเมืองเท่าแกก็เป็นคงลีจริงๆนะให้โอกาสคงแท้ๆ
1: ใช่ใช่ที่ท่านไล่คนออกอย่างเดียวนะมันก็สร้างปัญหาให้สังคมแน่ๆเพราะไม่มีคนคอยดูแลเอาใจใส่พามันไปบำบัดรักษาจนเลิกยาได้แถมให้กลับมาทำงานต่อได้อีกประเสริฐแท
3: ้ๆโอ้ที่นี่ฉันเคยไปศึกษาดูงานมาเขามีกิจกรรมดีๆเยอะเลยนะยังให้ทุกคนออกกำลังกายหลังเลิกงานมีการแบ่งสายงานให้คนงานคอยช่วยเหลือดูแลกันเองทำให้ทุกคนรู้จักและเห็นความเคลื่อนไหวของเพื่อนคนงานพอมีอะไรผิดสังเกตก็ตรวจสอบช่วยเหลือกันได้ทันทีทันใดเลยล่ะนะ
2: ทำงานที่โรงงานนี้นี่น่าจะมีความสุขนะอาผู้ใหญ่นะ
1: ทำไมอาแปดจะไปทำเหรออายุปุ่นนี่เขาไม่เอาหรอก
3: นี่โรงงานนี่เขาเคยได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นของจังหวัด3ปีซ้อนด้วยนะ
1: เป็นฉันก็ให้แหละแหมทำดีสักขนาดนี้ดูสิให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดได้ให้ทำงานในโรงงานแค่นี้ก็ได้ใจเจ๊แล้วผู้ใหญ่เดี๋ยวไปซื้อของคราวหน้าต้องอุดหนุนสินค้าจากโรงงานดีๆแบบนี้ซะแล้ว
2: เอาเลยเอาเลยฝากซื้อมาสักสองลังนะออกเงินไปก่อนซื้อแล้วมาส่งทีหลังอ้วนไล่เลย
1: นี่ไอ้แปะกินแรงผู้หญิงฉันไปเป็นคนใช้แกเมื่อไหร่เนี่ยสั่งจริงสั่งจังตังก็ไม่ให้แถมยังให้มาแบกประเคนให้อีกนะ
2: แหมอากุลหลับคงสวยว่าก็อยากช่วยสนับสนุนโรงงานลีที่ทำประโยชน์สังคมก็ทนนั่งเองเอาอย่างนี้อากุลหลับคงสวยนะอาจจะไปซื้อเมื่อไหร่นะอ้วนไปเลยเดี๋ยวอ้วนช่วยแบกของทุกอย่างเลยนะใจเย็นๆใจเย็นๆ
1: เออพูดอย่างนี้ค่อยน่าฟังหน่อย
3: งั้นไปตั้งสองคนแล้วซื้อมาให้ฉันด้วยนะเอาสองลังเหมือนแปะแหละแบกไปส่งที่บ้านฉันด้วยนะ
1: อ้าว
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดสถานประกอบการหรือสถานที่ทำงานเป็นแหล่งรวมของบุคลากรที่มีค่าต่อสังคมและประเทศชาติดังนั้นหากองค์กรมีผู้พลาดพลั้งล้มผิดไปเสพและติดยาเสพติดเจ้าของกิจการผู้บริหารหัวหน้ารวมทั้งเพื่อนร่วมงานควรให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสเพื่อกลับมาเป็นคนที่มีค่าต่อประเทศชาติต่อไป
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ินว่าผู้ใหญ่รับสมัครคนไปช่วยเตรียมรถบุพชาติแกไม่ไปช่วยเหรอเนี่ยฮะ
1: อารมณ์บุพเป็นชาติแล้วปล่อยไว้ทำไมบอกให้เอาผู้ใหญ่เอาไปเคาะไปทำสีใหม่จะได้ไม่ต้องเสียเวลารับสมัครให้มึงยุ่งยากนะ
0: ขอสักทีเถอะไอ้แปะ
1: ว้าไม่แห่งจะต้องรุนแรงขนาดนี้เลยอัวพูดอะไรผิดหูเหรอ
0: ผิดมากด้วยมีอย่างที่ไหนฉันบอกว่าผู้ใหญ่รับสมัครคนช่วยทำรถบุพชาติคือรถประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ที่จะเอาไปประกวดงานของดีประจำจังหวัดไงยั่วมโหตลอดเลย
1: แหมว่าไม่รู้เลยนะอธิบายแบบนี้ก็ชัดเจนจำจังเลยนะเรื่องหัวศิลปะนี่ต้องให้อําแมงกับอัพพุกมึงเลยสองคงนี้นะว่าเคยเห็นฝีมือมาแล้วสุดยอดนะมึงได้วิชาจากโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองต้องไปบำบัดนะ
0: ฉันก็นึกถึงแหละแต่ชาวบ้านบางคนน่ะบอกคนเคยติดยาอย่างมันน่ะจะรับผิดชอบอะไรเดี๋ยวก็ทำเสียงานหมดอ่ะ
1: โอ้ยคิดยังไงไรยังไงมึงโชว์ฝีมือมันหลายงานแล้วนะทายกันที่พูดเดี๋ยวอาจจะฟ้องผู้ใหญ่จะกังเลย
2: ถ้าเรื่องคนคิดไม่ดีกับไอ้แม่ไอ้พุทธไม่ต้องฟ้องฉันจัดการแล้ว
1: อ้าวทำยังไงล่ะผู้ใหญ่
2: ก็ที่ฉันเรียกประชุมหมู่บ้านแล้วก็ขอความคิดทุกคนเกี่ยวกับการตกแต่ง

0: บุพชาติทุกคนก็ช่วยกันออกความเห็นกันอย่างหลากหลายรวมทั้งไอ้แมนและไอ้กู๊ดด้วยตอนแรกชาวบ้านบางคนก็ไม่เชื่อความเห็นของไอ้แมนเพราะมีอคติคิดว่ามันเพ้อเจ้อไม่รับผิดชอบแต่พอมันให้เหตุผลและวาดรูปให้ดูทุกคนก็ยอมรับและให้โอกาสมันได้แสดงฝีมือเลยนะ
1: ไอ้สองคนนี้มันก็ใช้ไล่นะผู้ใหญ่นะแม้ทำให้ผู้คนยอมรับมันไล่อ
0: ่
1: ะ
0: ก็คนที่เคยพลาดพลั้งไปติดยาก็ใช่ว่าชีวิตมันจะเลิกไม่ได้และก็ไม่ใช่ว่าระบาดนี้มันจะติดตึงจนล้างไม่ออกชีวิตคนเราเมื่อรู้สำนึกเมื่อกลับตัวสังคมก็ยังให้โอกาสได้แก้ตัวที่สำคัญการให้มันมามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมและชุมชนก็ทำให้ตัวมันรู้สึกมีคุณค่าได้รับการยอมรับแค่นี้ก็ถือว่าเราแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนได้สำเร็จไปอีกขั้นแล้วล่ะ
2: แล้วนี่ผู้ใหญ่จะให้เริ่มงานเมื่อไหร่ล่ะ
0: ก่อนเริ่มมันวันนี้เลยจะรออะไร
1: เอ้าแล้วผู้ใหญ่มาทำอะไรที่นี่ล่ะไม่ต้องไปคุมงานเลย
0: ก็ที่มาหาเนี่ยก็จะมาถามว่าสองคนเนี่ยไม่คิดจะช่วยงานกันบ้างเลยเหรอประชุมก็ไม่ไปเคยคิดอยากจะมีส่วนร่วมกับชุมชนกับเขาบ้างไหมเนี่ย
1: ตัวอ้วกกำลังจะเตรียมตัวไปผู้ใหญ่มาพอลีเลย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดหากทุกคนในสังคมหรือชุมชนมีความสมานสามัคคีรักใคร่ห่วงใยซึ่งกันและกันแล้วปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นย่อมผ่อนคลายไปในทางที่ดีได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจากการที่สมาชิกในสังคมชุมชนลุกไปเสพและติดยาเสพติดความช่วยเหลือความเอื้ออาทรความเมตตาของมวลสมาชิกย่อมเป็นแรงกระตุ้นและจูงใจให้เขาเลิกเสพและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดได
4: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุข
11: พลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
12: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
13: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
14: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
12: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
15: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: บุญที่ทำให้ผิวพรรณผ่องใสสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาเราไปทำบุญฟังธรรมที่วัดนะคะถ้าวัดไหนมีบรรยากาศร่มรื่นห้องน้ำสะอาดสะอ้านก็พลอยทำให้จิตใจของเรานี่เบิกบานสบายตาสบายใจอยากทำบุญทำทานมากยิ่งขึ้นรู้ไหมคะว่าคนที่อาสาดูแลทำความสะอาดห้องน้ำของวัดให้สะอาดอยู่เสมอด้วยจิตที่ปรารถนาดีอยากให้ผู้ที่มาใช้ได้ความสะดวกสบายผลบุญก็เกิดขึ้นในใจของเขาแล้วพอใจของเขาคิดถึงความสะอาดคิดถึงความผ่องใสมากๆเข้าคนประเภทนี้ขณะมีชีวิตอยู่ก็เป็นคนไม่ถือเนื้อถือตัวเพราะว่าขึ้นชื่อว่าห้องน้ำหรือว่าส้วมนะคะใครๆก็มาถ่ายหนักถ่ายเบาไว้เมื่อเขาตัดความมานะถือตัวออกไปจากใจได้ยอมไปขัดห้องน้ำให้สะอาดพอความมานะถือตัวมันหลุดจากใจใจก็จะสว่างโพลงเวลานั่งสมาธิตรึกในธรรมก็สามารถเข้าถึงธรรมได้เร็วกว่าคนอื่นค่ะยิ่งกว่านั้นเมื่อละโลกไปเกิดเป็นเทวดาหรือว่านางฟ้าก็ตามรัศมีกายของเขาจะสว่างกว่าเทวดานางฟ้าองค์อื่นๆพอมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งผิวพรรณจะผ่องใสนุ่มนวลเดินทางไปถึงไหนก็เจอแต่หนทางสถานที่สะอาดสะอ้านเนื่องจากเขาได้เพาะความสะอาดไว้ตั้งแต่ชาตินี้ในทางตรงกันข้ามใครก็ตามเข้าห้องน้ำแล้วทำให้สกปรกขี้เกียจราดน้ำล้างอย่างนี้เกิดกี่ชาติกี่ชาติเนื้อตัวผิวพรรณก็จะกระดำกระด่างมีกลิ่นตัวเหม็นสาบฉุนจัดเหมือนกลิ่นห้องน้ำที่ไม่สะอาดนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ชอบไปทำบุญที่วัดชอบช่วยการงานของสงฆ์เข้าไปช่วยหุงข้าวปลาอาหารเลี้ยงพระนะคะแต่ว่าไม่รักษาความสะอาดปล่อยให้เลอะเทอะเปรอะเปื้อนไปหมดชาติต่อไปเกิดมามีทรัพย์มั่งคั่งแต่ผิวพรรณหน้าตากระดำกระด่างมีไฝฟ้าตกกระเต็มไปหมดรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายคนเราหว่านพืชเช่นไรก็ย่อมได้ผลเช่นนั้นแหละค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอส1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์สามีเจ้าชู้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีคำถามมาจากภรรยาที่มีสามีเจ้าชู้จะทำอย่างไรดีสามีที่เจ้าชู้หรือว่าคนที่เจ้าชู้นะคะมีเหตุผลอยู่2ประการค่ะ 1. เจ้าชู้เพราะแม่บ้านบกพร่องต่อหน้าที่สิ่งนี้แม่บ้านต้องแก้ไขตัวเองพยายามค้นหาข้อบกพร่องของตัวเองให้พบซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากจึงต้องทำใจให้สงบเสียก่อนก็เริ่มจากการนั่งสมาธิเป็นประจำเพราะว่าคนเรานะคะเมื่อลืมตาเนี่ยมักจะเห็นแต่ข้อบกพร่องของคนอื่นแม้นว่าสิ่งนั้นจะเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆก็คิดว่าใหญ่โตส่วนความผิดของตัวแม้นว่าจะโตกว่าภูเขาก็ยังมองไม่เห็นแต่เมื่อหลับตานั่งสมาธิไม่เห็นใครอื่นกลับเห็นตัวเองในมโนภาพความบกพร่องของเราก็จะค่อยๆลอยเด่นขึ้นมาให้เห็นเมื่อเห็นความบกพร่องความผิดของตัวเราเองแล้วก็หาทางแก้ไขนะคะหาข้อเตือนใจสำคัญนะคะว่าห้ามไปหาหมอเสน่ห์หรืออย่าไปทำอะไรรุนแรงอย่าทำประชดประชันเพราะไม่ใช่ทางแก้ไขปัญหาแต่จะยิ่งเป็นการเพิ่มปัญหาให้ไม่รู้จักจบจักสิ้นค่ะมีอีกวิธีหนึ่งนะคะคือให้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นคนมีศีลธรรมมีความสำเร็จในการครองเรือนซึ่งท่านเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่หรือไม่ใช่ญาติของเราก็ปรึกษาท่านได้ค่ะเหตุผลข้อที่2สามีเจ้าชู้เจ้าชู้โดยนิสัยกรณีนี้แก้ยากนะคะก็คงจะต้องทนเอานึกว่าเป็นกรรมของเราที่ดูคนไม่เป็นขอให้ตั้งใจทำหน้าที่แม่บ้านไม่ให้บกพร่องทำบ้านให้เย็นไม่เอาเรื่องร้อนหูร้อนใจเข้าบ้านไม่ด่าว่าให้สามีแค้นเคืองใจถ้ามีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นก็ให้แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าไปเรื่อยส่วนการแก้ไขนิสัยพ่อบ้านคงจะต้องใช้เวลาพยายามทำความดีให้มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเขาเกรงใจและในที่สุดเขาก็จะเลิกเจ้าชู้ไปเองค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อเจอคนเจ้าชู้หาทางแก้ไขนั้นการที่จะแก้ไขก็ต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนแล้วจึงค่อยไปแก้ไขคนอื่นค่อยๆแก้คนอื่นต่อไปก็คงจะต้องใช้ความอดทนแล้วก็ใช้ความดีที่เราทำมาอย่างสม่ำเสมอของเหล่านี้ต้องใช้เวลานะคะแต่คิดว่าในที่สุดแล้วผลดีก็จะมาตกที่ตัวเราและก็ครอบครัวนั่นเองวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักมีหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมั้ย
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุข
11: พลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
12: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
13: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
14: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
12: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
15: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ของผู้ใหญ่เนาะเห็นกันอยู่ทุกวันน่ะ
1: ผู้ใหญ่ไม่อยู่แล้วเหรอเจ้ากุลา
2: จะบ้าเหรอนี่แปะผู้ใหญ่เข้าไปอบรมเดี๋ยววันนี้ก็มาแล้วแม้พูดหน่อยเดียวคิดไปสักไกลเลยนะเนี่ย
3: ครับสองคนนี้สมหัวกันอีกแล้วเหรอคราวนี้นี่พาใครอีกล่ะเนี่ย
2: ก็จะมีใครก็ผู้ใหญ่นั่นแหละว้ายผู้ใหญ่กลับมาแล้วโอ้ยฉันคิดถึงคิดถึงนะเนี่ยรู้ว่าผู้ใหญ่จะมาก็เลยทำแกงขี้เหล็กของชอบเอาไว้ให้นะจ๊ะ
4: เอาไว้ให้หรือจะเอาไว้ขายเอาไว้ชัดเจน
2: ขายอุ้ยจะบ้าเหรอให้สิไม่เจอกันตั้งนานผู้ใหญ่ไปอบรมเรื่องอะไรมาเหรอจ๊ะเล่ามาเลย
3: ก็อบรมเรื่องการปรับเจตคติให้ยอมรับผู้เลิกเสพยาเสพติดนี่หลักสูตรเขาดีนะมีวิทยากรจากสำนักงานปปส.มาด้วย
4: อย่างเงี้ยก็ได้ความรู้มาเยอะเลยเสียผู้ใหญ
3: ่ใช่ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานอื่นๆทั้งคนที่ดูเรื่องปราบปรามเจ้าหน้าที่บำบัดสาธารณสุขฝ่ายปกครอง
4: แล้วไอ้อคตินี่มันอะไรอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะทำไมต้องเปลี่ยนด้วยล่ะผู้ใหญ่
3: เขาเรียกว่าเจตคติหรือความคิดของคนเรานี่แหละคืออย่างนี้นะเมื่อก่อนคนมักจะไม่ยอมรับผู้เลิกยาเสพติดกลัวอย่างโน้นกลัวอย่างนี้และทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดทำได้ยากปปส.เขาก็เลยมีการรณรงค์ว่าผู้เสพผู้ติดคือผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาเมื่อหายแล้วก็เหมือนคนปกติอย่างพวกเรานี่แหละ
2: เพราะฉะนั้นนะเราจึงต้องให้โอกาสเหมือนที่ผู้ใหญ่สอนเราอยู่ทุกวันใช่ไหมล่ะฉันจำได้
3: ใช่แล้วคนที่ติดยาเสพติดแล้วก็เลิกได้ต้องใช้ความพยายามในการเอาชนะใจตนพอรักษาหายแล้วก็ต้องมาชนะใจผู้อื่นบางคนทำไม่สำเร็จก็ถูกสังคมดูถูกเหยียดย้ำสุดท้ายก็กลับไปเสพอีกแต่ถ้าใครมุ่งมั่นเอาจริงก็ได้รางวัลไป
4: เอแล้วยาเสพติดไล่เนี่ยมีรางวัลให้ด้วยเหรอผู้ใหญ
3: ่มีสิรางวัลแห่งชีวิตที่ได้รับโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ยังไงล่ะ
2: แล้วไอ้ความคิดคนเรามันเปลี่ยนกันได้ง่ายๆหรอผู้ใหญ่
3: ก็ไม่ง่ายนักหรอกมันต้องใช้เวลาผู้เลิกเสพยาเสพติดเองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองด้วย
2: งั้นเราก็ต้องเป็นตัวอย่างให้คนอื่นดูเนาะไว้โอกาสน่ะมันดียังไงเน
5: า
2: ะ
5: ใช่เรื่องสร้างท้ายตลาดผู้ที่ติดยาเสพติดแม้จะผ่านกระบวนการบำบัดและฟื้นฟูแล้วแต่ยังกลับมาเสพยาเสพติดอีกเป็นผลมาจากครอบครัวชุมชนและสังคมไม่ให้การยอมรับไม่ให้โอกาสการปรับเจตคติของสังคมต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเปรียบเสมือนผู้ป่วยทุกคนในสังคมควรต้องตระหนักและรับรู้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งเป็นอาการปวดที่เกิดจากฤทธิ์ของยาที่มีต่อสมองไม่ใช่นิสัยที่แท้จริงสังคมรอบข้างจึงควรเข้าใจและให้โอกาสรวมถึงให้ความช่วยเหลือเพื่อร่วมกันคืนคนดีกลับสู่สังคม
6: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
7: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
8: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
9: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
10: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
7: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
11: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
12: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
13: เอาเค้ก7ก้อน
14: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
13: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
14: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
13: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
14: อ
13: ะ
14: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
13: ้เอ้ยงั้นไม่เอาแล้ว
14: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
15: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: พี่
1: จ๋าว่าไงจ๊ะน้อง
0: เมื่อคืนนี้พี่ไปนอนที่ไหนมาไม่กลับบ้านกับช่องคะ
1: โถติ๋ม
0: ติ๋มไหนติ๋มไหนบอกมานะ
1: โอ้ยโอ้ยต้อยต้อยจ๋าเมื่อคืนพี่ไปนอนอ่างมาจ้ะ
0: อ่างไหนอ่างไหนอ่างที่ไหนบอกมานะ
1: ไม่ไม่ไปนอนอ่างทองใกล้อยุธยาน่ะ

0: taxi taxi
1: ว่าจังไดครับ
0: ไปเพชรบุรีตัดใหม่เอาเท่าไหร่ครับเนี่ย
1: นี่มันจักตุ่ม
0: ตอนนี้ 5:30 นแล้ว
1: ไปบ่ได้ดอกครับติดเคอร์ฟิว
0: ผมให้50บาทไปได้ไหม
1: ไปบ่ได้เว้าบ่ฮู้เรื่อง
2: ดิฉันให้500บาทไปได้ไหมจ๊ะ
1: ขอคอยลองเบิ่งดูก่อนตำรวจปรับคอย200บาทจำคุก1มื้อเหลืออีก300บาทเอ้าฟิวก็ฟิว

0: นี่เฮีย
1: ครับ
0: มาเดินเพ่นพ่านอะไรแถวเนี่ยมันเข้าเวลาเคอร์ฟิวแล้วนะ
1: ฟิวเฟอร์อะไรครับฟิวบ้างอ้วนไม่ขาดนี่ครับ
0: นี่ผมเจ้าหน้าที่ตำรวจไปโรงพักเดี๋ยวนี
1: ้อ๋อผู้หมู่ครับนี่จับผมไปโรงพักเลยครับผมลืมไปครับอ๋อหมาจ๋าไปครับไปก็ไปครับผมลืมเคอร์ฟิวครับอ๋อ
2: ผมต้องรับ

0: มานี่สิไปไหนมาเมื่อคืนทำไมไม่กลับบ้านรับผิดมานะ
1: อืมสดิ้งสีฟังพี่ก่อนสิเมื่อคืนพี่ไปนอนกับหมอ
0: หมออะไรหมอทำฟันเหรอ
1: ไม่จ้าง
0: ั้นหมอผ่าตัด
1: ไม่ใช่อีกละจ้า
0: เอ๊แล้วหมออะไรของพี่นะอ๋อรู้แล้วหมอนวดหมอนวดนี่
1: เอ้านวดก็นวด

0: อีนางอีนางเมื่อคืนคอยหาเงินบ่ได้จักบาท
1: อ้าวแล้วไปอยู่ที่ไหนมาแล้วไปกลิ้ง
0: พูดแล้วหาเงินบ่ได้รถย่างแตกอีกซ่ำแถมตำรวจจับไปลงพักสวยขนาด
2: แท็กซี่แท็กซี่มานี่สิ
3: เอ้าไม่จังเลยนี่
2: เมื่อคืนฉันลืมคนตาไว้ในรถคุณน่ะ อยู่หรือเปล่าน
1: ี่แน่นี่แน่บักกลิ้งบักกันร้อนบักกันร้อน
0: สวยแท้

0: ไม่รู้ไม่รู้
1: ใครใครมาเรียกน่ะ
0: ไม่รู้นี่ไอ้เหี้ยมาคึ้งมามาหลักติดเคอร์ฟิวจ้ะ
1: เหี้ย
0: จ้าโอ้ยตำรวจ
2: นี่ใบเสร็จครับเงินค่าปรับด้วยฮะ
0: ไม่รู้เอาเงินมาให้โปลิก200เหี้ยถูกจับมาคึ้งนี่ติดเคอร์ฟิว
1: แม่อาเหี้ยโอ้ยลือนี่ชอบกลิ่นอยู่รวยเลย
0: ว่าไม่กลิ่นว่าก็ไปไม่หลอกอ่ะสิ

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชอชาอุ๊ยชอบไม่ชิเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3ออต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่18มาร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรนอกจากนั้นยังรับสั่งว่าในการดำเนินชีวิตเนี่ยต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มี
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: เพราะแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้คนทุกวัยทุกอาชีพนำชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแต่น่าเสียดายนะคะที่คนส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องนี้เพียงผิวเผินพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีสรุปหัวใจของแนวคิดนี้ช่วยให้เราเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนว่าหากเข้าถึงหัวใจของเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาปรับใช้ในทุกกิจกรรมสิ่งนี้จะเป็นรากฐานแห่งชีวิตและสังคมไทยสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนค่ะ
1: หลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอยากจะแยกเป็น3ส่วนคือส่วนของเป้าหมายส่วนของพื้นฐานแล้วก็ส่วนของหลักคิดหลักปฏิบัติส่วนของเป้าหมายเนี่ยเพื่อให้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้สมดุลรวมทั้งให้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รับสั่งว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีทั้งการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุทางวัฒนธรรมทางด้านสังคมเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมาจากโลกภายนอกก็ได้เช่นนอกประเทศมากับระบบเศรษฐกิจทุนเสรีหรือนอกชุมชนเป็นการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลแล้วก็มากระทบชุมชนนะครับหรืออิทธิพลของสื่อมวลชนและมาเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราสมมติว่าอาชีพเรามันมีขึ้นมีลงเราจะเตรียมรับมืออย่างไรเรื่องที่2คือพื้นฐานที่จะเอาปรัชญาเศรษฐกิจไปใช้แล้วให้เกิดผลเนี่ยนะท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มีนะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนี่ยท่านทรงรับสั่งให้ต้องปรับพื้นฐานก่อนถ้าเป็นคนขี้เกียจอยู่ต้องขยันก่อนฝึกตัวเองยังไงให้ขยันนะถ้าเป็นคนซึ่งไม่ค่อยได้สำนึกอะไรมากมายก็ต้องพยายามปรับยังไงให้มีสติมีสัมปชัญญะที่ดีนะครับมีสมาธิในงานที่ทำมีฉันทะในงานอะไรนี้เป็นต้น
2: เมื่อเข้าใจเป้าหมายและปรับพื้นฐานจิตใจให้มีสำนึกแห่งคุณธรรมมีความเพียรมีความรอบรู้รอบคอบมาถึงส่วนสำคัญค่ะก็คือการปฏิบัติค่ะ
1: ส่วนที่3คือส่วนของหลักการและก็หลักปฏิบัติหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคำเดียวเท่านั้นเองคือทางสายกลางทำอะไรไม่สุดโต่งไม่มากเกินไม่น้อยเกินไม่รุนแรงเกินไม่อ่อนแอเกินในเรื่องทางสายกลางที่เอามาขยายนะครับอันที่1ก็คือจะทำอะไรขอให้นึกถึงความพอประมาณคำว่าพอประมาณเนี่ยเป็นคำที่มีความสำคัญมากพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการลงทุนก็ต้องพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตก็ต้องพอประมาณแม้แต่ดูหนังสือมากเกินไปมันก็ยังอันตรายนะครับเรื่องที่2จะทำอะไรต้องมีเหตุมีผลวันนี้จะซื้ออันเนี้ยต้องถามตัวเองว่าแล้วมีอยู่หรือยังแล้วก็ถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยมันใช้คุ้มไหมอย่างเงี้ยแล้วเรื่องที่3สำคัญมากก็คือว่าต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเพียงพอที่จะรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอกได้ถ้าชีวิตเป็นเด็กนักเรียนคะแนนที่เราสะสมมันพอไหมมันเป็นภูมิคุ้มกันบ้างไหมเผื่อบางทีเราพลาดไปบ้างบางวิชามันก็ยังไม่ตกกันนะครับในครอบครัวก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่เป็นหนี้ไปหมดต้องมีภูมิคุ้มกันคือมีการอดออมบ้างแม้แต่นายจ้างดูปัญหาเรื่องการบริหารงานบุคคลเนี่ยนะครับถ้าท่านใช้คำว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีท่านก็ต้องระวัดระวังครับว่าแล้วลูกน้องจะลาออกทีละขโยงจะทำยังไงอะไรเงี้ยเป็นต้นเรามีแผนกำลังคนพอหรือยังที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงข้างหน้าเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเขาใช้ได้ทุกระดับ
2: เมื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับคนทุกอาชีพแล้วกับข้าราชการซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของสังคมจะน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การดำเนินชีวิตได้อย่างไรพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยให้ข้อคิดที่น่าสนใจค่ะ
1: ข้าราชการทุกคนก็ต้องปรับฐานจิตใจให้เป็นคนมีสำนึกในคุณธรรมให้มีความซื่อสัตย์สุจริตถ้าไม่ซื่อสัตย์สุจริตก็สามารถที่จะไปหลอกลวงประชาชนที่มารับบริการทำเรื่องทุจริตเพื่อจะเบิกโน่นเบิกนี่ได้ประมูลเมื่อประมูลนี่อย่างที่เรารู้กันอยู่ไม่ดีเลยสำหรับบ้านเมืองเพราะว่าส่วนหนึ่งของต้นทุนเนี่ยต้องไปจ่ายสำหรับค่าคอร์รัปชันเพราะนั้นท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยจะมาคิดว่าเรื่องคอร์รัปชันไกลตัวไม่เกี่ยวกับฉันไม่ใช่ครับเราบริโภคสินค้าอะไรเจ้าของกิจการนั้นร่วมมือหรือถูกบังคับให้ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะไอ้เงินค่าจ่ายของผู้ประกอบการเนี่ยเขามาคิดในค่าสินค้าที่ท่านซื้อหมดนะครับเพราะนั้นหมายความว่ากระทบทุกคนครับกระทบทุกคนเลยคนไทยกระทบทุกคนนะครับ
2: เมื่อการคอร์รัปชันหรือการคดโกงของคนกลุ่มเล็กสร้างภาระให้คนทั้งประเทศต้องร่วมแบกรับภาระนั้นด้วยเราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหานี้อย่างไร
1: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์เนี่ยนะครับก็ได้นำเอามาเป็นความคิดหลักของแผน9ผมเชื่อว่ากรอบที่สภาพัฒน์ได้พิมพ์แล้วก็เผยแพร่ไปพร้อมกับแผน9เนี่ยมันไปทั่วทุกส่วนราชการอยากจะเชิญชวนให้ข้าราชการทุกระดับทุกคนเนี่ยนะครับลองกลับไปอ่านดูอีกสักครั้งเถอะแล้วลองตั้งโจทย์เองว่าหน่วยราชการของฉันเนี่ยจะเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยเฉพาะมุ่งเป้าในเรื่องของการกำจัดคอร์รัปชันเนี่ยนะจับกลุ่มอภิปรายในหมู่ราชการเองเนี่ยนะครับในกองเดียวกันก่อนก็ได้เสร็จแล้วก็ข้ามกองก็ได้เพราะจริงๆคอร์รัปชันมันข้ามกองข้ามกรมข้ามกระทรวงเสร็จแล้วมีข้อสรุปออกมาเป็นเชิงปฏิบัติแล้วท่านก็พยายามพูดกันเลยครับว่าวิธีปฏิบัติราชการที่ผ่านมาเนี่ยมันมีจุดโหว่ตรงไหนที่เปิดช่องให้คนโกงเนี่ยแล้วเราพยายามมาสร้างกระบวนการเหล่านั้นให้มันโปร่งใสขึ้นมาให้มีการตรวจสอบขึ้นมาในทางธุรกิจก็เหมือนกันผมว่าสภาหอการค้าก็ดีสภาอุตสาหกรรมก็ดีเนี่ยนะครับหรือแม้แต่องค์กรการกุศลต่างๆนะครับอะไรต่ออะไรก็ดีเนี่ยนะครับลงมาช่วยกันลำพังจะให้ระบบราชการแก้ฝ่ายเดียวไม่สำเร็จและอันสุดท้ายก็คือระบบราชการการเมืองผมคิดว่าการที่ท่านเนี่ยปวารณาตัวลงมารับใช้ประชาชนถ้าในความเห็นของสากลเนี่ยเขาถือว่าท่านเนี่ยเสียสละพอแล้วในเรื่องของฐานะทางบ้านของตระกูลแล้วก็ชีวิตที่เหลือเนี่ยเขาอยากจะมาตอบแทนบุญคุณแผ่นดินมาเป็นตัวแทนประชาชนเรื่องที่หนึ่งคือไปออกกฎหมายมาสำหรับมาบังคับใช้เพื่อนประชาชนด้วยกันอันนี้หน้าที่ดีโอ้โหสำคัญมากเลยนะภาคการเมืองเนี่ยจึงเป็นภาคที่สำคัญเหลือเกินในการที่จะแก้ปมเรื่องคอร์รัปชันว่าให้สำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยผมก็ขอแนะนำเหมือนกับที่แนะนำข้าราชการฝ่ายประจำคือลองไปอ่านทบทวนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและฝ่ายการเมืองลองถกแถลงกันดูเพราะฉะนั้นการที่จะให้สังคมนี้มันดีขึ้นเนี่ยพวกผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับพ่อแม่เอ่ยครูบาอาจารย์เอ่ยต้องตั้งคำถามตัวเองว่าเราพร้อมหรือยังที่จะสร้างคนรุ่นใหม่โดยให้หนึ่งขั้นที่หนึ่งรู้จักแยกผิดชอบชั่วดีขั้นที่สองรู้จักที่จะเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าชอบว่าดีแล้วและอันที่สามพร้อมหรือยังที่จะให้ลูกหลานเราเนี่ยกล้าที่จะปกป้องสิ่งที่ถูกต้องนั้นคราวนี้พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าแม้ทุกอย่างจะลงที่เด็กหมดนะผู้ใหญ่ก็ต้องแก้ไขนะครับแล้วที่บอกว่าถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกนี่เป็นเรื่องจริงผมว่าทั้ง3ฝ่ายนะฮะต้องรับผิดชอบร่วมกันนะฮะคือฝ่ายข้าราชการฝ่ายการเมืองแล้วก็ฝ่ายผู้ที่ประกอบธุรกิจคือถ้าทั้ง3ฝ่ายนะรู้จักแยกผิดชอบชั่วดีนะรู้จักปฏิบัติในสิ่งที่เห็นว่าตัวเองว่าถูกต้องนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาปกป้องสิ่งที่ถูกต้องนะผมว่าคอร์รัปชันไทยมันหมดไปในพริบตาเดียว
2: และนี่คือจุดเด่นของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ความสำคัญกับการทำสิ่งต่างๆอย่างรู้จักความพอดีพอประมาณบนพื้นฐานจิตใจที่มีคุณธรรมซึ่งคุณธรรมจะชี้นำทางให้เราทำในสิ่งดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่สร้างความเสียหายให้สังคมก่อนจากกันท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยฝากข้อคิดไว้ให้พวกเราค่ะ
1: ผมคิดว่ายังมีช่องว่างอยู่ตรงที่ว่าในภาคส่วนต่างๆเนี่ยยังไม่ได้มาทำความเข้าใจและตระหนัก

้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความคิดและมีอิทธิพลมีพลังที่จะทำให้ผู้อื่นซึ่งมีความคิดเหมือนกันช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควรพอย้ำพอควรพออยู่พอกินมีความสงบไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได้ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาลพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

พราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชาออกอากาศทุกคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 5:30 น.ผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมิมลผู้ดำเนินรายการรายการนี้มี3ช่วงประกอบด้วยช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนำเสนอโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ซึ่งเป็นวิทยากรรับเชิญครับในช่วงที่2ช่วงปณิธานความดีนำเสนอเรื่องราวของความตั้งใจในอันที่จะได้ทำความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและช่วงสุดท้ายช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาผ่านพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรจากดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ช่วงนี้ติดตามรับฟังในช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและพระบรมราชวาทโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
2: ขอบพระคุณค่ะความรู้นั้นสำคัญยิ่งใหญ่เพราะเป็นปัจจัยให้เกิดความฉลาดสามารถและความเจริญก้าวหน้ามนุษย์จึงใฝ่ศึกษากันอย่างไม่รู้จบสิ้นแต่เมื่อพิเคราะห์ดูแล้วการเรียนความรู้แม้มากมายเพียงใดบางทีก็ไม่ช่วยให้ฉลาดหรือเจริญได้เท่าไรนักถ้าหากเรียนไม่ถูกท่วนไม่รู้จริงแท้การศึกษาหาความรู้จึงสำคัญตรงที่ว่าต้องศึกษาเพื่อให้เกิดความฉลาดรู้คือรู้แล้วสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงๆโดยไม่เป็นพิษเป็นโทษการศึกษาเพื่อความฉลาดรู้มีข้อปฏิบัติที่น่าจะยึดเป็นหลักอย่างน้อย2ประการประการแรกเมื่อจะศึกษาสิ่งใดเรื่องใดให้รู้จริงควรจะได้ศึกษาให้ตลอดครบถ้วนทุกแง่ทุกมุมไม่ใช่เรียนรู้แต่เพียงบางส่วนบางตอนหรือเพ่งเล็งเฉพาะแต่เพียงบางแง่บางมุมอีกประการหนึ่งซึ่งจะต้องปฏิบัติประกอบพร้อมกันไปด้วยเสมอคือต้องพิจารณาศึกษาเรื่องนั้นๆด้วยความคิดจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นปกติและเที่ยงตรงเป็นกลางไม่ยอมให้รู้เห็นและเข้าใจตามอำนาจความเหนี่ยวนำของอคติไม่ว่าจะเป็นอคติฝ่ายชอบหรือฝ่ายชังมิฉะนั้นความรู้ที่เกิดขึ้นจะไม่เป็นความรู้แท้หากแต่เป็นความรู้ที่ถูกอำพรางไว้หรือที่คลาดเคลื่อนวิปริตไปต่างๆจะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์จริงๆโดยปราศจากโทษไม่ได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเมื่อวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2524
1: ขอขอบคุณท่านดร.ชวีวรรณจันทรัตน์กับช่วงเวลาของการเรียนรู้พระราชดำรัสและพ่อบรมราชวาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับมาถึงช่วงที่2ของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชานะครับช่วงปณิธานความดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันที่20กันยายนซึ่งเป็นวันเยาวชนแห่งชาติทางรายการก็ได้นำเสนอเรื่องราวความสำคัญของวันเยาวชนแห่งชาติและก็เป็นวันประมงแห่งชาติด้วยนะครับสำหรับในวันนี้ ก็มาติดตามเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเรากันต่อนะครับในหัวข้อพระราชอัจฉริยภาพทางกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องราวที่ศาสตราจารย์ดร.อุกฤษมงคลนาวินนะครับได้บันทึกเอาไว้โดยในวันนี้นะครับจะเป็นพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานวันระพีณพระที่นั่งณพระตำหนักจิรดาลโหฐานเมื่อวันพุธที่27มิถุนายน2516โดยพระราชทานพระบรมราชโองการนะครับให้นายอุกฤษมงคลนาวินคณะบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้นำคณะกรรมการจัดงานวันรพีนะครับเข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายได้ที่เกิดจากการจัดอภิปรายที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนอานันทมิดลสาขาวิชานิติศาสตร์ซึ่งในหลวงรัชกาลที่9นะครับได้พระทานพระราชดำรัสไว้นะครับในหัวข้อก็คือหน้าที่ของผู้รักษากฎหมายและผู้ที่ปฏิบัติกฎหมายอันกฎหมายนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับบ้านเมืองเพราะว่าเป็นหลักของการเป็นอยู่ร่วมกันในชาติบ้านเมืองเพื่อให้การเป็นอยู่มีระเบียบเรียบร้อยและให้ทุกคนที่อยู่ในชาติสามารถที่จะมีชีวิตที่รุ่งเรืองโดยไม่เบียดเบียนกันหน้าที่ของผู้ที่รักษากฎหมายและผู้ที่ปฏิบัติกฎหมายก็มีหลายด้านด้านแรกก็คือที่จะให้บุคคลต่างๆสามารถที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและถ้ามีเหตุใดก็ทำให้ปฏิบัติการในทางกฎหมายเป็นไปโดยยุติธรรมไม่ทำให้ผู้ใดเสียเปรียบกันมากเกินไปในด้านนี้ก็จะต้องให้ประชาชนทั้งหลายมีความรู้ในข้อกฎหมายต่างๆซึ่งท่านได้ทำการบริการชี้แจงเรื่องกฎหมายแก่ประชาชนอยู่แล้วนอกจากนี้จะต้องศึกษากฎหมายให้สามารถที่จะบริการประชาชนได้ดีที่สุดคือถ้ามีช่องโหว่หรือมีกฎหมายที่ไม่เหมาะสมแก่เหตุการณ์ก็จะต้องพยายามที่จะศึกษาเพื่อที่จะปรับปรุงให้ดีเราจะต้องพิจารณาในหลักว่ากฎหมายมีไว้สำหรับให้มีความสงบสุขในบ้านเมืองมิใช่ว่ากฎหมายมีไว้สำหรับบังคับประชาชนถ้ามุ่งหมายที่จะบังคับประชาชนก็กลายเป็นเผด็จการกลายเป็นสิ่งที่บุคคลหมู่น้อยจะต้องบังคับบุคคลหมู่มากในทางตรงกันข้ามกฎหมายมีไว้สำหรับให้บุคคลส่วนมากมีเสรีและอยู่ด้วยกันด้วยความสงบบางทีเราต้องตรากฎหมายขึ้นมาก็ด้วยวิชาการซึ่งได้มาจากต่างประเทศเพราะวิชากฎหมายนี้ก็เป็นวิชาที่กว้างขวางจึงต้องมีการทำอะไรอย่างหนึ่งแต่วิชาการนั้นอาจจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์หรือท้องที่ของเราบางทีเคยยกตัวอย่างมาเกี่ยวกับที่ดินซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำมาหากินของประชาชนที่อยู่ห่างไกลซึ่งเราออกกฎหมายไปบังคับประชาชนเหล่านั้นไม่ได้เพราะว่าเป็นความผิดของตนเองเพราะการปกครองไม่ถึงประชาชนที่อยู่ห่างไกลจึงไม่สามารถที่จะทราบถึงกฎหมายความบกพร่องก็อยู่ทางฝ่ายที่บังคับกฎหมายมากกว่าฝ่ายที่จะถูกบังคับข้อนี้ควรจะถือเป็นหลักเหมือนกันฉะนั้นจะต้องหาวิธีที่จะปฏิบัติกฎหมายให้ถูกต้องตามหลักของธรรมชาติมีข้อกฎหมายเฉพาะอย่างหนึ่งที่ได้เคยประสบอันนี้ก็เป็นกรณีเฉพาะแต่ก็ขอมาเล่าให้ฟังและถือว่าเป็นข้ออย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาอย่างยิ่งก็เกี่ยวกับที่ดินอีกแล้วก็เกี่ยวข้องกับผู้ที่อยู่ห่างไกลอย่างเช่นในป่าสงวนซึ่งทางราชการได้ขีดเส้นไว้ว่าเป็นป่าสงวนหรือป่าจำแนกแต่ว่าเราขีดเส้นไว้ประชาชนก็มีอยู่ในนั้นแล้วเราจะออกกฎหมายป่าสงวนไปบังคับคนที่อยู่ในป่าที่ยังไม่ได้สงวนแล้วเพิ่งไปสงวนทีหลังโดยขีดเส้นบนกระดาษ ก็ดูชอบคนอยู่แต่มีปัญหาเกิดขึ้นที่เมื่อขีดเส้นแล้วประชาชนที่อยู่ในนั้นก็กลายเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายไปถ้าดูในทางกฎหมายเขาก็ฝ่าฝืนเพราะว่าตรามาเป็นกฎหมายโดยชอบธรรมแต่ถ้าตามธรรมชาติใครเป็นผู้ทำผิดกฎหมายก็คือผู้ที่ขีดเส้นนั่นเองเพราะว่าบุคคลที่อยู่ในป่านั้นเขาก็อยู่ก่อนเขามีสิทธิในทางเป็นมนุษย์หมายความว่าทางราชการบุกรุกบุคคลบุกรุกกฎหมายบ้านเมืองข้อนี้ก็เป็นปัญหาและก็เกิดวุ่นวายขึ้นมาหลายครั้งเมื่อได้ดำเนินคดีกับผู้ที่บุกรุกในป่าสงวนและข้อนี้ก็เคยพูดมาแล้วอาจฉงนว่าทำไมมาพูดอีกก็เพราะว่ามีความคิดไปอีกขั้นหนึ่งบุคคลเหล่านั้นผิดกฎหมายบ้านเมืองเมื่อป่าสงวนนั้นทางราชการเปิดให้เป็นป่าเปิดจับจองได้แต่บุคคลที่อยู่ในนั้นกลับเป็นผู้บุกรุกที่เจ้าของอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อยู่เพราะว่าเมื่อเปิดแล้วผู้ที่อยู่ในป่าและปฏิบัติดำเนินชีวิตอย่างธรรมดาควรที่จะมีสิทธิ์ในที่นั้นแต่กลับมาเป็นผู้บุกรุกบุกรุกที่ดินที่มีเจ้าของนี่ก็เป็นเพราะเหตุว่าเมื่อป่าสงวนนั้นเปิดออกมาเป็นป่าเปิดก็มีผู้ไปจับจองทำกินผู้ที่ไปจับจองทำกินก็ถูกต้องตามกฎหมายเพราะไปที่อำเภอแล้วก็ไปขอจองผู้ที่เป็นเจ้าของที่ไปจับจองไว้ก็ถูกต้องตามกฎหมายก็ไปขับไล่คนที่อยู่ในนั้นคนที่อยู่ในนั้นเดิมก็กลับเป็นจำเลยเป็นจำเลยในกรณีว่าบุกรุกที่ของคนอื่นอันนี้ก็เห็นว่าไม่ยุติธรรมอย่างยิ่งและกฎหมายที่มีอยู่เรื่องการจับจองที่ก็มีว่าทุกคนสามารถที่จะไปจองที่ที่ว่างเปล่าหรือที่ว่างเปล่าที่ไม่ห่วงห้ามแต่ว่าความยุติธรรมอยู่ที่ไหนเรื่องนี้ก็พยายามที่จะบอกให้เจ้าหน้าที่ทราบหมายถึงเจ้าหน้าที่ปกครองว่าน่าจะมีทางหนึ่งถ้าเราเปิดป่าที่เป็นป่าสงวนหรือป่าจำแนกป่าอะไรที่ไม่ให้ประชาชนเข้าไปควรที่จะห้ามไม่ให้มีการจับจองหรือห้ามไม่ให้จับจองเป็นระยะเวลา1ปีมีกำหนดบ้างนี่ก็เป็นเพราะว่ากฎหมายซึ่งต้องปรับปรุงถ้าเราทำเช่นนั้นก็สามารถที่จะป้องกันไม่ให้พวกที่ไปจดชื่อเอาไว้จัดการเปิดคล้ายๆไปตั้งคิวอยู่ก่อนที่จะเปิดผู้ที่จับจองในลักษณะนั้นโดยมากก็รู้ล่วงหน้าซึ่งก็ไม่ยุติธรรมอยู่แล้วรู้ล่วงหน้าว่าจะจัดป่านั้นไม่ให้เป็นป่าสงวนก็จะไปเซ็นชื่อหรือไปจองที่จะจองก็ควรที่จะห้ามไม่ให้ทำหรือว่าไม่ให้เป็นเช่นนั้นแล้วถ้าเปิดออกมาก็น่าจะเป็นหน้าที่ของที่ทางราชการหรือว่าทางจังหวัดนั้นๆในจังหวัดได้ก็คือเป็นผู้ที่จะจัดสรรที่ดินให้กับประชาชนที่ไม่มีที่ดินอยู่หรือแก่ประชาชนที่อยู่ในนั้นแล้วจึงจัดสรรที่ดินที่ทำหากินโดยสุจริตแล้วก็จะสามารถแก้ปัญหาความวุ่นวายแม้ปัญหาการก่อการร้ายก็จะขจัดไปได้ฉะนั้นก็จะต้องมีการวิจัยหรือมีการแก้ไขกฎหมายบางส่วนซึ่งอาจจะบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของคณะนิติศาสตร์ที่จะแก้ไขกฎหมายให้ถูกต้องต้องเป็นเรื่องของทางสภานิติบัญญัติที่จะแก้กฎหมายแต่ว่าถ้าสภานิติบัญญัติซึ่งถ้าตามปกติก็จะประกอบด้วยผู้แทนราษฎรผู้แทนราษฎรนั้นก็อาจมีนักกฎหมายบ้างแต่ส่วนมากนะครับก็เป็นผู้ที่เป็นผู้แทนราษฎรอาชีพก็คือผู้ที่ไปลงหาเสียงไว้แล้วก็เข้าไปในสภาสังกัดของพรรคการเมืองไม่ได้เป็นนักวิชาการแท้จึงต้องอาศัยนักวิชาการ นั่นก็หมายถึงผู้ที่ศึกษากฎหมายโดยแท้ถ้านักกฎหมายที่ศึกษาในทางกฎหมายโดยแท้ไม่ได้สนใจในปัญหาที่แท้จริงมัวแต่มาดูเพียงทางทฤษฎีของกฎหมายก็จะไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้านักกฎหมายหรือว่าผู้ที่สนใจกฎหมายได้ไปดูข้อเท็จจริงต่างๆกฎหมายก็จะช่วยให้บ้านเมืองมีความเรียบร้อยก็จะทำให้ช่วยทางนิติบัญญัติชี้ทางให้สภานิติบัญญัติว่าควรจะปรับปรุงกฎหมายที่ตรงไหนต่อไปนะครับในหัวข้อประชาชนในเมืองไทยจะไร้ที่ดินประชาชนจะเป็นทาสของคนอื่นที่เล่าให้ฟังเช่นนี้เพราะว่าได้ประสบปัญหานี้มีความเดือดร้อนอย่างยิ่งว่าประชาชนในเมืองไทยจะไร้ที่ดินและไร้ที่ดินแล้วก็จะทำงานเป็นทาสเขาซึ่งเราไม่ปรารถนาที่จะให้ประชาชนไทยเป็นทาสคนอื่นในเมืองไทยนี้ที่ผ่านมานะครับประชาชนแต่ละคนเป็นไทยแท้คือมีที่อยู่อาศัยมีอาชีพที่เป็นเอกเทศที่จะเลี้ยงตัวเองได้แต่วันนี้กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่ากลัวก็คือประชาชนกำลังจะเป็นทาสที่ดินให้กับนายทุนมากดหัวซึ่งข้อนี้ก็น่าคิดอยู่เพราะว่าเมืองไทยซึ่งเคยโดนประนามจากคนบางส่วนว่าเป็นระบบศักดินาจักรวรรดินิยมคุณฟังครับสำหรับเรื่องราวไมคิงในโรงของเรานะครับในหัวข้อพระราชอาชีรภาพนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่ศาสตราจารย์ดร.อุกิตมงคลนาวินนะครับในประเด็นเรียกว่าประชาชนในเมืองไทยจะไร้ที่ดินประชาชนจะไปทาสคนอื่นก็ยังไม่จบนะครับในวันพรุ่งนี้ก็มาติดตามกันต่อสำหรับในช่วงนี้นะครับไปติดตามช่วงที่3ของรายการได้เลยครับ

0: ในช่วงนี้เป็นช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาจากพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
1: ขอบพระคุณค่ะในวันนี้ก็ขอนำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ในวันนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อจากครั้งที่แล้วนะคะในวันนี้ก็ขอนำเสนอตอนลานดุสิตาค่ะท่านผู้ฟังคะการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศแม้จะทรงตรากตรำพระวรกายและทรงเหน็ดเหนื่อยแต่การได้ทอดพระเนตรภูมิประเทศที่งดงามด้วยโขดเขาลำเนาไม้สายน้ำสัตว์ป่าดอกไม้นานาพันธุ์แม้แต่ดอกหญ้าหลากสีก็ทำให้ทรงชุ่มชื่นพระราชฤทัยหายเหนื่อยไปได้บ้างค่ะขณะเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับณพระตำหนักภูพานราชนิเวศเมื่อทรงว่างจากพระราชกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรป่ารอบๆพระตำหนักซึ่งอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูพานทรงพบว่าป่าไม้มีสภาพแห้งแล้งบางส่วนถูกลักลอบตัดไม้หรือมีผู้บุกรุกเข้าไปทำไร่เลื่อนลอยจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักราชเลขาธิการสำนักพระราชวังและอุทยานแห่งชาติภูพานกรมป่าไม้ดำเนินการปลูกป่าเสริมธรรมชาติขึ้นมีพระราชดำริให้ปลูกทั้งไม้เศรษฐกิจไม้โตเร็วไม้บำรุงดินและไม้ที่เป็นอาหารสัตว์ได้แก่ไม้ประดู่ไม้พยูงตะเคียนมะค่าขี้เหล็กสะเดานนทรีป่ามะกอกเคลือบพระพาว่าใส่มะขามป้อมเป็นต้นค่ะและจ้างราษฎรยากจนในบริเวณใกล้เคียงที่เคยลักลอบตัดไม้มาก่อนครอบครัวละ1คนมาเป็นแรงงานปลูกป่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับทรงงานที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศก็จะทรงปลูกต้นไม้และปล่อยสัตว์ป่าหายากจำพวกนกยูงไทยไก่ฟ้าไก่ป่ากระจงและนกนานาชนิดทุกครั้งค่ะณบริเวณพื้นที่ใกล้พระตำหนักภูพานราชนิเวศมีดอกไม้ป่าชนิดหนึ่งดอกเล็กๆสีม่วงและสีน้ำเงินสดมีกลิ่นหอมพอถึงปลายฤดูฝนเข้าต้นฤดูหนาวก็จะบานสะพรั่งไปทั้งทุ่งกว้างในอนาบริเวณ50ไร่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานนามว่าดอกดุสิตาทุ่งกว้างแห่งนั้นจึงเรียกกันว่าลานดุสิตาและในทุ่งกว้างนั้นก็ยังมีดอกไม้ป่านานาชนิดอื่นๆขึ้นแซมอีกหลากสีหลายชนิดเช่นดอกไม้ป่าสีขาวดอกกลมๆที่ขึ้นดาดาษเต็มท้องทุ่งได้รับพระราชทานนามว่ามณีเทวาส่วนดอกสีเหลืองทองคล้ายกล้วยไม้ขนาดจิ๋วมีนามว่าสร้อยสุวรรณาดอกสีม่วงอมชมพูพระราชทานนามว่าทิพเกศรดอกสีฟ้าหมุนคล้ายทิวลิปขนาดจิ๋วทรงเรียกว่าสรัสจันทรในปีพุทธศักราช2527ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้ราษฎรที่ยากจนบ้านดงยอตำบลพังกว้างจำนวน20คนเป็นแรงงานปลูกพันไม้ป่าเพิ่มเติมเสริมธรรมชาติปรับปรุงตกแต่งลานดุสิตาและลานหินใหญ่บนเนินเขาบริเวณใกล้เคียงทำให้ภูมิทัศน์โดยรอบงดงามราวกับสวนสวรรค์ค่ะ
0: ขอขอบคุณท่านอาจารย์ดร.ชวีวรรณจันทรัตน์หรืออาจารย์หน่อยวิทยากรรับเชิญและนี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาในเช้านี้นำเสนอทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมพิมลผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ไกลไกลยาเสพติด
1: ขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาร่วมงานฉลองโลกรับการกิจคุณระดับยอดเยี่ยมด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำนักงานปปส.มอบให้ท่านมาในปีนี้ส่วนเงินรางวัล 100,000 บาทที่ได้มานั้นฉันไม่เก็บไว้คนเดียวหรอกแต่จะเอามาเป็นทุนกองกลางไว้พัฒนาหมู่บ้านเราต่อไปขออย่างเดียวให้พวกเราช่วยกันดูแลบ้านเราให้เป็นสุขอย่างนี้ตลอดไปเท่านั้นพอ
2: ยินดีด้วยนะผู้ใหญ่ได้ข่าวว่ารางวัลยอดเยี่ยมของปปส.เนี่ยเขาไม่ได้ให้กันง่ายๆนะแสดงว่าผลงานผู้ใหญ่ต้องดีเยี่ยมโดดเด่นมากๆเลยใช่ไหมเนี่ย
3: ขอให้มังรู้ซะบ้างว่าหมู่บ้านเราเนี่ยมีคนเก่งๆอย่างผู้ใหญ่ผู้นำดีชุมชนก็มีสุข
1: รางวัลที่ได้มาไม่ใช่ของฉันคนเดียวหรอกนะก็ขอพวกเราทุกคนร่วมกันแหละทั้งช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมทั้งจัดเวรยามทั้งดูแลผู้เลิกยาจนหมู่บ้านเราปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงมากกว่า10ปีแล้วนะ
2: อย่างนี้เขาเรียกปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนแล้วล่ะผู้ใหญ
1: ่ยั่งยืนหรือเปล่าก็ต้องดูอนาคตกันต่อไปต้องฝากรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานั่นแหละให้ช่วยกันดูต่อไปนะ
2: เฮ้ยฉันนั่นนะอยากให้ทุกหมู่บ้าน

0: เราเลยนะ
1: เข้าใจคิดเอาเป็นว่าพวกเรายังมัวแต่ฝันทำให้ฝันเราเป็นจริงเพื่อในหลวงของเราท่านเองก็จะเร่งขยายศูนย์เรียนรู้ชุมชนของเราให้ที่อื่นๆเข้ามาดูงานจะได้เอากลับไปเป็นตัวอย่างสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านตัวเองพอขยายไปรอบๆมีหมู่บ้านที่เข้มแข็งทำงานจริงจังจนปลอดยาเสพติดหลายหมู่บ้านก็กลายเป็นหลายอำเภอหลายจังหวัดวันมันก็จะปลอดยาเสพติดทั้งประเทศ
0: เอาเลยเอาเลยอาผู้ใหญ่ว่าช่วยเต็มที
2: ่ท่านจะด้วยเหมือนกันโอ๊ยนู้นผู้ใหญ่แขกมาแสดงความยินดีกันเต็มเลยอ่ะโอ๊ยนักไหนคนก็มาโอ๊ยกันนั้นคนนั้นก็มาโอ๊ยตื่นเต้นคนดังเพียบเลยอ่ะ
0: นงผู้ว่าก็มาด้วยนะว่าจะพาเจ้าคุณหลับไปโรงพยาบาลรักษาโรคจิตสักหน่อย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดสำนักงานปปส.ในคณะหน่วยงานกลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขอขอบคุณคนไทยที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดมาตลอดและอยากเห็นคนไทยร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเฝ้าระวังดูแลชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงของเรา
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอส1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกสั่งการทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันพร้อมกำชับเร่งดูแลประชาชนเต็มที่และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศปิด2วัน 26-27 กันยายนนี้หลังฝนถล่มหนักน้ำป่าไหลหลากสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
3: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องช

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
4: ายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักหลายพื้นที่อย่างใกล้ชิดสั่งทุกหน่วยพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันกำชับดูแลประชาชนต่อเนื่องอย่าให้ขาดตกบกพร่องคุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศโดยเฉพาะในกรุงเทพปริมณฑลและหลายจังหวัดภาคกลางต่อเนื่องพร้อมสั่งการหน่วยงานเตรียมรับมือสถานการณ์และดูแลประชาชนอย่างเต็มที่โดยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีระบุว่าแม้นายกจะอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศแต่นายกรัฐมนตรีก็ติดตามสถานการณ์ในประเทศและประสานข้อสั่งการไปยังหน่วยงานรับผิดชอบต่อเนื่องกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมตั้งแต่แผนเผชิญเหตุการอพยพการเตรียมการช่วยเหลือเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำกำลังพลเพื่อที่จะรองรับน้ำท่วมฉับพลันและประสานส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดโดยขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทุกกระทรวงที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำทางด้านการพยากรณ์อากาศการระบายน้ำการคมนาคมสาธารณสุขและการช่วยเหลือการบริหารพื้นที่ประสานงานการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบไม่ให้เกิดช่องว่างระหว่างที่นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจอยู่ต่างประเทศอย่างไรก็ตามภารกิจสุดท้ายของนายกรัฐมนตรีอยู่ที่กรุงลอนดอนและจะเดินทางถึงกรุงเทพมหานครในช่วงวันที่27กันยายนนี้ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: มาต่อที่เพจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้โพสต์ประกาศปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นการชั่วคราวหลังเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากบางจุดไม่สามารถสัญจรผ่านได้และยังเสี่ยงต่อการเกิดดินสไลด์หินถล่มและต้นไม้หักอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นโดยจะมีการปิดด่านตรวจสารเจ้าพ่อเขาใหญ่และด่านตรวจเนินหอมระหว่างวันที่26ถึง27กันยายน2569เป็นเวลา2วันทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลได้ทางเพจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือหมายเลขโทรศัพท์086-092-6527พยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี
6: ้วันนี้วันพระตั้งจิตรำลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และน้อมนำหลักคำสอนมาปฏิบัติเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคิดดีทำดีวันนี้วันพระค่ะ
4: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: ร้านกำนันมานะ
9: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
8: ร้านกำนันมานะ
9: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
8: ร้านกำนันมานะ
9: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
8: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จส1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาประทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณาประทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงค์ครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง